0: 99.9
1: แม่นแล้วร้านผู้ฟังที่เคารพสวัสดี 99.9 ท่านรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงถึง12โมงเป็นประจำทีมงานเฮาพยายามสอบหาถึงม่วนมาเปิดสู่ท่านผู้ฟังมื้อนี้ปรากฏว่าอากาศดีและอยู่ในห้องทรงเฮานี่มีไผแดจังค่อยให้เพิ่นถามสบายดีแล้วก็น้องดวงดาวอาจจะข่าวพยากรณ์อากาศให้ฟัง
2: จ้าสบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จำปา FM 99.9 นะมื้อนี้ก็เริ่มเดือน6แล้วเด้ไอ้คำแสน
1: แม่นบ
2: ่เออเดือน6แล้วครึ่งปีก
1: ็
2: ผ่านไปแล้วเนาะเวลาผ่านไปไวๆเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มานั่งรับฟังพวกเฮาและก็กาแฟจอกฮ้อนๆจอกนึงนั่งตากแดดนี่คักๆเนาะ
1: แม่นตอนก็ลืมอย่าลืมว่าตอนนี้มันยังเป็น Double Demerit Point สำหรับผู้ที่เดินทางเนาะเริ่มตั้งแต่แรงวันศุกร์เพิ่นมาฮอดแรงวันจันทร์ฮอดมิดไนท์ของมันเดย์เด้เพราะว่าเป็น Public Holiday คิดว่าแต่ก่อนเฮาว่า Queen Birthday เนาะเดี๋ยวนี้เป็น King's Birthday
2: แม่นเนาะวันเกิดของพระเจ้าแผ่นดินเพิ่น
1: แม่น
2: เจ้า
1: จังก็ว่าเพราะเรื่อง King's Birthday หรือ Queen Birthday เนาะBirthday ลูกชายกบเพิ่นเกิดอยู่นี่เด้วันที่7เดือน6ปี1980
2: ที่8
1: เออเพิ่นเกิดมาเวลาเฮาฉลองเบิร์ธเดย์เพิ่นมีการจูดกับพวกเพิ่นว่าโอ้แดดดี้มามีเอาเบิร์ธเดย์เพิ่นมีคนจูดกับพวกให้นอกความจริงมันเพิ่นจูดกับพวกไอ้ควีนส์เบิร์ธเดย์ก็เลยล้มกันเล่ากันเว้ากันติดปากไปตอนนี้อ้าว
2: จ้า
1: อยู่ในห้องทรงเฮาไปจังได๋ล่ะ
2: จ้า
1: ตุ้ยๆมื้อละบ่นี่อันใดสิมีโอ้ล้มด่วนๆกับท่านผู้ฟังกันเส
2: ือเออยังบ่เฮามีหลายเรื่องจิมาโอ้ล้มเนาะนําท่านผู้ฟังแต่ว่ามื้อนี้จังได๋เฮาไปฟังเบิ่งว่าเอ้ย
1: พยากรณ์อากาศเป็นแน่ใด
2: พร้อมละบ่
3: เจ้า
1: จ้า
3: สบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกๆท่านเนาะมื้อนี้ห้องทรงของเฮาก็มี3ท่านนะอัญญ์บุญยิ่งเพิ่นคาธุระส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็มีอัญญ์คําแสนน้องตุ้ยเลยค่ะพระเจ้าเองจะมาลําพบทเว้าล้มกันจนครบ2ชั่วโมงมันสิมีหยังเว้าบ่นี่2ชั่วโมงนี่แต่ว่าสุเทื่อแล้วก็
2: บ่พอ
3: เอ้าฮอดโมงแล้วเขาไล่ออกห้องทรงแล้วฮอดโมงผู้อื่นเขามาจัดการต่อเอ้ามาฟังพยากรณ์อากาศกันซะก่อนมื้อนี้เนาะว่า มื้อนี้อากาศเป็นจังได๋เว้านําไอพร้อมเพราะว่าหลายคนก็เป็นวัดเป็นไอเดี๋ยวดีท่านผู้ฟังให้เราฟังเด้อโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ใดบ่ทันได้ไปซักยากันวัดก็ไปหา
1: จ้ะ
3: อัน GP ไปซักได้เนาะ
1: แม
3: ่นเดี๋ยวนี้10โมงอากาศ14องศาอยู่ซิดนีย์ต่อไปจะขึ้นเทอละองศา2องศา11โมง16องศา12โมง18องศาจะลงมาคืนเป็น16องศาเมื่อฮอด7โมงแลง17องศาแล้วก็สำหรับมื้อนี้หันแมนท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งวันบ่มีฝนมีหยัง no rain เลยท่านผู้ฟังสะเลียก็แม่นอันเพิ่นเว้าสะเลียนี่แม่น20องศาเนาะอยู่ซิดนีย์หั่นมื้ออื่นอาจจะมีฝนฝอยข้างนึงหรือว่า2ข้างอุณหภูมิ10ถึง20องศา ต่ำสุด10สูงสุด20วันอังคารฝนบ่ตกแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นบางบอนท้องฟ้าครึ้มเป็นบางบอนอุณหภูมิ11ถึง21องศาพุธอาจจะมีฝนฝอยข้างหนึ่งหรือว่า2ข้างอุณหภูมิ13ถึง23องศาวันพฤหัสฝนลินตลอดทั้งวันเด้อตามอัน พยากรณ์อากาศเพิ่นว่า showers ฝนลินตลอดทั้งวัน14ถึง21องศาและวันศุกร์ฝนฝอยข้างหนึ่งหรือว่า2ข้าง14ถึง21องศาคือกันส่วนวันเสาร์ท้องฟ้าจะมีเมฆหมอกบดบังเป็นบางส่วน13ถึง22องศาอันนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศสําหรับอาทิตย์ที่จะมาฮอดนี้เนาะเพิ่นบ่ได้มีเตือนเว้าเรื่องอากาศจะมีพายุแฮงอีหยังก็ครับแต่ว่าเรื่องเดินฟ้าอากาศเฮาก็เบิ่งไปตามสภาพเพิ่นยังว่าเบิ่งตามสภาพอากาศแหละว่าซั่นแต่ว่าปัจจุบันนี้บ่มีบ่ no warning บ่มีสิ่งตักเตือนว่าอากาศจะหุนแฮงเนาะสําหรับพยากรณ์อากาศมื้อนี้และอาทิตย์นี้แม่นมีดังนี้ดวงดาวเห็นปึ้มหัวหนึ่งขอจบเปิดข่าวพยากรณ์อากาศด้วยก่อนตัวนี้เนาะเพื่อแผ่นดินแม่บทหวมกวีและกราบก่อนของพ่อขมุนเฮืองมาเบิ่งแล้วก็คือว่าเข้ากับสภาพนี้ว่าเพิ่นเขียนตั้งแต่โดนและใดนี่น้อยนึงเนาะเฮามาเว้าเขียนตั้งแต่โอ้บ่แม่น1987 อ๋อดินก็2025เอ้ามันว่าจังซี่เรื่องปู่กับหลานในเรื่องเห็นกับไก่หลานเศร้าว่าปู่เอ้ยฟังเขาฟังข่าวเขาเป่าโป้งทางประเทศสหรัฐภัยอยากเป็นประธานาธิบดีสวงสิงสมัครได้คือว่าภาษาธิปไตยแท้ภาษาสนลงเลือกอยู่เด้ถ้าเบิ่งไผสิสิงสนะได้น้ำหน้าลื่นคะแนนอ้าวบัดนี้ปู่ตอบว่าแนวใดเนาะอันนี้ค่ะเพิ่นอ่านตามปึ้มเด้อเพิ่นว่า2สิงปู่ตอบอันนึงคือธาตุแท้อันนึงปรากฏการหลานเอ๋ยถ้าว่าเฮาหักปนเปหลงเสื้อความเขาล่อคือดังวิทยากลลิ้นปรากฏการกลหลอกเห็นบ่ส่วนความจริงที่แท้ปิดสนเสื่องอมอันว่าทฤษฎีอวดอ้างพวกพายทุนนิยมบ่ต่างฝูงไก่กับฝูงเงินปล่อยให้กินกันได้ภาษาธิปไตยเขานั่นเสรีเสมอภาพว่าซั่นไก่กินเงินก็บ่ห้ามฟังแล้วน่าอยากหัวลานควรลานใครควรคิดค้นให้ฮู้ฮำเห็นคักภาษาธิปไตยนายทุนแม่นแต่เงินเป็นเจ้าประสามตินั่นปรากฏการทางนอกเท่านั้นส่วนว่าการกดขี่ธาตุแท้สนสั้นดังเดิมเขียนปี1984
2: ว่าม
3: าคือว่าถึกสิถึกๆอยู่ได้แหละเนาะ
2: แม่นเนาะแล้วว่าถึงเรื่องระบบทุนนิยมเนาะระบบทุนนิยมบ่ว่าข้าพเจ้าก็ได้อ่านปึ้มเนาะเกี่ยวกับเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนาะเพิ่นเริ่มมีระบบทุนนิยมก็คือคนที่เป็นเสื้อเจ้าคนลกคนรวยอยู่อังกฤษหนาจะมีคนใส่ประมาณ10กว่าคนแม่นบ่แต่งตัวขัวกินแม่นหยังหนาแล้วข้าพเจ้าได้อ่านฮู้ว่าอ่านถ้าเจ้าไปเฮ็ดเวียกอยู่กับบ้านคนนายทุนนี่นะเพิ่นจะเอาเวลาเจ้าอยากจะย้ายไปเฮ็ดบ่อนอื่นนั้นต้องให้เพิ่นเขียน reference ให้ถ้าเพิ่นเขียนบ่ดีนี่เซตตลอดชีวิตเจ้าหาเวียกบ่ได
3: ้
2: ก็เป็น
3: ก็คือกับเดี๋ยวนี้ได้
2: แม่นว่า
3: พวกเฮาที่จะได้เวียกแล้วไปซอกเวียกใหม่ให้เอา referees มาให้2ท่านแล้วให้เขียนให้อีกเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเฮ็ดดีนํานายเก่า
2: แม่นแต่เฮาเฮ็ดบ่ดีดี
3: คั่นแม่เฮาออกจากงานก็ย้อนหยังก็ย้อนอาจจะบ่พอใจกับนายเก่าหรือว่าเวียกบ่พอใจเฮาจึงออกมันก็เลยเป็นทฤษฎีซึ่งว่าคัดกันอยู
2: ่ยังมาฮอดถึงปัจจุบัน
3: คัดกันเนาะจะต้องระบบสนสั้นระบบขาทาสเพราะว่าถ้าเฮาบ่เป็นขาทาสที่ดีให้นายเก่าเฮาก็บ่ได้ reference ดี
2: แล้วเฮาไปหาเวียกใหม่ก
3: ็หาเวียกใหม่ก็ยากนอกเสียจากว่าเฮาถูกลอตโ
2: ต้แม่น
3: มีเงินเป็นของตัวเองเป็นนายตัวเองเพราะฉะนั้นหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่มีเสื้อมีเลือดเนื้อเสื้อไข่จีนนี่มักเฮ็ดธุรกิจ
2: แม่น
3: บ่อยากเป็นลูกน้องคนอยากเป็นนายตัวเองแต่ผู้ที่เฮ็ดธุรกิจแล้วสัมผัสว่าแห้งถูกคือข้าพเจ้าเนาะเคยเฮ็ดธุรกิจนะแต่ก่อนอยู่อิสเลขายปลาต่อมากับเฮ็ดห้านมีนี่ตอนเฮ็ดห้านอาหาร
2: จ้
3: ะลูกค้าที่ย่างเข้ามาแต่ละคนแม่นนายเฮาเบิด
2: เจ้า
3: เพราะฉะนั้นมื้อนึงแห้งมีนายทั้งบักหลายๆคนเข้ามาติปลาน้อยปลาใหญ่บางคนหั่นเป็นจังซี่โดยเฉพาะว่าวอกบ่นว่าขวัญเนาะโอซี่เนาะเขาเจ้าซื้อกุ้งซื้อปลาซื้อหยังน่ะเขาเจ้าบ่ซื้อหลายเด้บ่คือคนเอเชียเข้ามาซื้อจนแขนโก่งออกไปเขาเจ้าซื้อเขาเจ้าว่าข่อยอยากได้กุ้งตัวใหญ่นั้นกันใหญ่บ่ใหญ่แท้ใหญ่ระดับกลางข่อยจะมีแขกมา4คนข่อยอยากได้กุ้ง4ตัว4ตัวเฮาจะติดสิ่งมันก็ยังบ่ขึ้นเนาะแล้วอันนี้ต้องใส่ถุงอีกก็เขาเท่านั้นสมมุติว่ามีแขกผู้ที่5มาบ่ได้กินได
2: ้บ่มีกุ้ง
3: เพราะฉะนั้นเขาจึงมี
2: อัตรา
3: ที่ว่าเพราะฉะนั้นเฮาเป็นคนเอเชียนี่นะเฮาไปบ้านหมู่นะจักไปยามใดก็ได้ขอประตูปอกๆเข้ามาเสียวเข้ามาเสียวบ่จักบาร์บีคิวบ่จักหยังอยู่ในตู้เย็นออกมาแบ่งอันๆกันกินเฮาสิไปบ้านหมู่คนฝรั่งอ่ะนะคนคนผิวขาวหรือว่าคนเวสเทิร์นว่าซั่นซะเฮาต้องถูกเซิร์น
2: แม่น
3: หรือว่าถามก่อนเจ้าสะดวกบ่หรือว่าเขาก็ว่าสะดวกอยู่พอดีถ้าเขาจะกินข้าวเฮาก็ต้องซื้อเครื่องไปไปเป็นของตัวเองเนาะตัวนี้นี่แม่นสําคัญและในทางที่เฮาเว้าว่าเขาเจ้าใจแคบเนาะมีหยังก็บ่แบ่งบ่ปันบ่นั่นบ่นี่เขาเจ้าผัดว่าเฮานี่บ่มีมารยาทสิมาเฮือนข่อยบ่บอกก่อนว่าเทื่อข้อบ่สะดวกเด้
2: แม่น
3: เนาะอันนี้มันก็เป็นประเพณีเฉพาะลาวเฮานี่ข้าพเจ้าจื้อได้เนาะ อันเป็นตู้ดินที่เสียละใหญ่ๆมะยามเอาเพิ่นมะยามอยู่เมืองออสเตรเลียได้กับเมื่อเพิ่นก็โม้ว่าไปเมืองฮัตสดีออสเตรเลียนะเมืองฮัตสดีว่าซั่นแล้วเพิ่นผู้ดีเฮ็ดเลี้ยงต้อนรับเพิ่นนั่นแหละมัดคอต่อแขนเฮ็ดกินเลี้ยงกันอย่างลูกหลานมาเพิ่นบอกว่าคนข้างบ้านเด้เซิร์นล่ะบ่
2: เ
3: ฮาเลิศอ้าวข้างบ้านข้างซ้ายเป็นคนฟิลิปปินส์ก็เห็นก็เฮลโลกันอยู่แต่บ่เคยเซิร์นบ่เคยอีหยังกันทั้งหลังละแม่นชาติคือซะมันกรีกหรือหยังทั้งฝากขัวก็แม่นคนอีกชาตินึงค่ะพระเจ้าก็จื้อบ่ได้แหละแต่บ่แม่นคนลาวดอกเวียดบ่หรือหยังเป็นประมาณนั่นแหละ 99.9 เฮาก็ตกใจว่าบ่ได้เซิร์นเด้แม่เฒ่าก็น่าบ่ได้เซิร์นหายใหญ่หายแท้หายว่าเด้หายใหญ่ว่าเป็นอย่างจังเป็นแนวนี้ข้างบ้านข้างเฮือนบ่เซินก็เลยได้ไปเซินข้าเจ้าก็มาให้ตามวาดว่าข่อยเซินต้อนรับแม่เฒ่าข่อยเพราะฉะนั้นเพิ่นยังเห็นว่าเฮานี่ขาดมารยาทอย่างนักสั่งสอนบ่จักจื้อจักจำบ่ฮู้บ่เอิ้นข้างบ้านข้างเฮือนบ่ฮู้จักฮอดซื้อกันว่าข้างบ้านซื้อหยังไปเอิ้นละแม่อันอีลุงนั่นแล้วซื้อหยังบ่ฮู้ซื้อถึงให้ตื้มอีก2บาทไปก็เลยไปถามว่าซื้อหยังธรรมดาคันบ้านเฮานี่เนาะก็ฮู้เบิดแล้วคุ้มนั
2: ่
3: น
2: ถ
3: นนเส้นนั้นฮู้เบิดแล้ว
2: เห็นได้เพราะฉะนั้นไปใส่ตู้สูตู้สา
3: ก็จริงว่ากลับมาใส่เรื่องตู้ท่านนั่นพอคำมุนเฮืองเขียนนี่ประชาธิปไตยหะนะมันมีความหมายต่างกันประชาธิปไตยของตะเวนตกกับของตะเวนออกมันก็มีสื่อเสียงต่างกันประชาธิปไตยประเทศเว้าง่ายๆอยู่อันน่ะอยู่สิงคโปร์ก็ผู้เดียวลูกหลานหาก็เปลี่ยนเนาะหาก็เปลี่ยนจะว่าประชาธิปไตยก็บ่ได้แต่ประเทศเขาเจริญรุ่งเรือง
2: แม
3: ่นๆเนาะแล้วบางประชาธิปไตยก็เพอร์เฟคเลยแปลว่าหมดโลกนี้แหนมเบิ่ง look up to ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาว่าซั่นซะเดี๋ยวนี้แตกกระจุย
2: แม่น
3: อ้าวเฮ็ดให้หลายคนว่าเอ้าแม่นหยังวะประชาธิปไตยมันแม่นหยังแท้เพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าควรจะแม่นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศนั้น
2: แม่น
3: แล้วก็จักหน่อยฟังเพลงแล้วเฮาจึงมาล้มกันว่าโลกเฮานี่มันเป็นอย่างไดบ่เดี๋ยวนี
2: ้แล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือท่าน
3: สีจิ้นผิง
2: ท่านสีจิ้นผิง
3: ไป
2: ต้อนรับบ่แม่นท่านทองลุนพร้อมด้วยคณะ
3: ท่านทองลุนไปเยี่ยมยาม
2: ไปเยี่ยมยาม
3: พร้อมด้วยคณะ
2: ผู้แทนขั้นสูงแล้วข้าพเจ้าได้ฟังข่าวสารของประเทศจีนว่าท่านสีจิ้นผิงก็เว้าโอ้
0: 99.9

0: 99.9
1: แม่แล้วสวัสดี 99.9 ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. บ่ฮู้ว่าเป็นยังไงเนาะเทคนิคนี่ไฟแดงขึ้นมาเลยว่าเดดเอดเอว่าซั่นแน่ใดก็ตามเนาะคันท่านผู้ฟังได้ยินฟังสะดวกบ่หรือว่ามีหยังรบกวนบ่เทคเข้ามาบอกได้ก็ดีเนาะ0403008456 0403008456พวกเฮาจะจัดดำเนินรายการอยู่ไปฮอดกับท่านผู้ฟังนี่ไปฮอดพุ่นละ12โมงพุ่นละจังค่อยสิได้จากลากันเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ยังดังที่ว่าเป็นจังได๋ก็มีอันใดก็ติดต่อเข้ามาเนาะท่านฟังที่เคารพ0403008456อันนี้มันเบอร์ข้าพเจ้าหรือว่าสิโทรมาในห้องส่งก็ได้02-9676-3999 9676-3999เนาะโทรเข้ามาเว้าโอลมกันเป็นจังได๋ตุ้ยฮู้อยู่ว่ามื้อนี้สภาพอากาศดีๆดังที่น้องดวงดาวได้เว้าให้ฟังแต่ว่ากลางคืนนั้นคือว่าหนาวเย็น
2: แม่นๆเนาะอากาศรู้สึกว่าจะลงไปอยู่9องศาเมื่อวานนี
1: ้9องศาขั้นต่ํา15นี่ถือว่าหนาว
2: เจ็บ
1: ครับ9องศานี่ฮู้ว่าแล้วแห้งหนาวแล้วแต่ว่าโยเซลีเฮานี่เขตซิดนีย์นี่มีลังเทือก็ลงมาฮอด5หรือ6 7เด้เนาะ
2: แม่น
1: ๆแต่อยู่แคนเบราบ่ให้เว้าแล้วแคนเบรา
2: ลบ 2 ลบ 5
1: ไปพุ่นล่ะแล้วก็หลายคนก็เพิ่นก็ไปเที่ยวสโนว์เมลตันอยู่
2: ว่าเริ่มมีแล้วว่าสน
1: โอ้มีแล้วแต่นี่เดือน6เดือน7ไปฮอดบ่เป็นเดือนท้ายเดือน9ต้นเดือน9พุ่นบ่ดังๆที่นั่นก็ได้เว้าได้โอลมกันอยู่คันมีลูกหลานลูกหลานสิมายามซั่นตอนประมาณท้ายเดือนนี่อาจจะได้พาไปสโน
2: ว่า
1: เพราะว่าพี่น้องมาแต่เมืองลาวนี่บ่หลีก็บ่ใครเห็นได้สโนว์มีแต่แม่นอยู่อากาศหนาว
2: เป็นไปสโนว์นี่ต้องได้ไปทางที่ดีแล้วมันหยุดพักแคนเบราคืนนึงนี่โอเคครับบางเทื่อเคยเห็นนั่นมันมีรถพานำเที่ยวนะออกซิดนีย์แต่5โมงเช้าไปปู๊ดแล่นจนไปถึงสโนว์ลินเพื่อ
1: ข้าพเจ้าก็เคย
3: ตัวแรง
1: เคยพาไปออกพี่12โมงกลางคืน
2: ว่า
1: ไปว่าพูดนั่น5 6โมงเช้า
2: ลินแม่ว่า
1: แล้วบัดนี้พี่น้องเพิ่นก็ไปลินแล้วก็11 12โมงหรือว่าย่างซ่าก็2โมงกลับมา2โมงกลับมาหั่นหลังชุบเพิ่นส่วนหลายก็มันเพิ่นกลับมา 4-5 โมงก็มาฮอดพี่ 9:00 น 10:00 น ก็ 11:00 น 12:00 น
2: ไปแล้วได้มื้อนึงเนาะ
1: อันนั้นมันตั้งไปลินแท้ๆ
2: เจ้า
1: แต่ว่าอันน่ะคนขับรถนี่จะต้องได้ใส่2คนเด้ใส่ผู้เดียวบ่ได้คันไปแบบนั้น
2: เออแม่น
1: พอ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงไปแล้วต้องได้จอดได้พากันจอดมันเสียเวลาแล้วก็ไปใกล้สิฮอดหั่นใกล้สิแจ้งหั่นก็แม่นได้ไปเซาเพราะว่าหลายคนมันเซาเกือบบูดบ่ส่งกันสโนบ่เสือบ่ซั่นได้ไปจอดเซาเอา
2: จ้ะ
1: แต่ว่ายังดีอยู่ว่าผู้ใดสิไปแล้วห้านเพิ่นเปิดให้เซาเครื่องหั่นน่ะเพิ่นก็เปิด 3-4 โมงเซาเพิ่นก็เปิดต้อนรับอยู
2: ่ว่า
1: เออบ่มีปัญหาเลยแต่นี้หมายความว่าเพิ่นฮู้ในฤดูนั้นซีซั่นนั้นเดือนนั้นต้องได้เปิดไปเป็น
2: หาเงินได้ปีหนึ่งมีแต่3
1: เกี่ยวนักท่องเที่ยวว่าซั่นซะ
2: แม่นๆเนาะ3เดือนเท่านั้นเนาะที่หาเงินได้เนาะเออก็มีข่าวๆที่จะมาโอลมนําท่านผู้ฟังเนาะบ่ฮู้ว่าท่านผู้ฟังได้ยินข่าวบ่ที่ว่าเป็นข่าวดังขึ้นมาจากบ้านเฮาก็คือส่งไอ้น้องที่ดื่มน้ําแล้วละมีพอยซันแล้วเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตข้าพเจ้าก็ได้ยินเข้าไปติดตามเนาะจากแม่ของผู้เสียชีวิตเองก็ได้เว้าว่าลูกชายผู้ที่2หั่นโทรหาแม่บอกว่าผู้เป็นอ้ายหั่นนอนน้ําลายฟูมปากบ่สบายแล้วก็แม่ก็บอกว่าเออซั่นมึงก็ไปเอิ้นคนข้างบ้านหั่นน่ะมาเบิ่งหั่นน่ะมาเบิ่งเขาเจ้าก็มาเบิ่งบ่สบายแล้วก็พาสิพาไปห้องหมอแล้วผู้น้องชายหั่นไปกินอีกจอกนึงน้ําหั่นก็เลย
3: น้ํามาแต่ใส
2: ่ที่ข้าพเจ้าเป็นน่ะมีความสงสัยนี่นะมันมีการสงสัยนึงว่าเป็นหยังว่าผู้ที่เป็นหยังผู้นั่นจังฮู้ว่ามันเบื่อจากน้ําแล้วจังฮู้จักเอาน้ําไปให้นกให้หมากินคนธรรมดาเอ้ยไผวันถ้าว่า
3: เจ้าสงสัยคิดว่าก็มีพอยซอนบ่
2: แม่นแล้วคอยสงสัยว่าแม่นผู้ที่ฮู้แบบว่า เนี่ยก็เขาเอื้อนว่าอันย่านเองคณะว่าเอ้ยสงสัยมันกินน้ำมันเบื่อที่ลองเอาน้ำไปให้นกกินบึงลองเอาน้ำไปให้หมากินบึงแล้วมันตายเด้เห็นว่ามันกินมันเป็นผู้เว้าเป็นอย่างแล้วหูว่าน้ำมันมียาเบื่ออ ๋
3: ออ
2: ัน
3: นี้ก็เดาก็ได
2: ้เดาได้ว่า
3: เออเดาสงสัยว่าขั้นอาการแบบน
2: ้
3: ำแบบน้ำลายฟุ้มปากนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหลายมันเบื่อเนาะกินยาเบื่อยาหยังจังน้ำลายฟุ้มปากเขาเจ็บท้องเจ้าหยังมันกระตังหักและแล้วก็เลยว่าอ้าวเพื่อสิ
2: แต่ว่ามันหุนเหงว่าตายในในระยะประมาณ15นาทีนี่หมายความว่า something very unusual นะที่ว่ามีกันแต่ว่าข้าพเจ้าเองก็ได้ยินหลายคนว่าเอออาจเป็นย้อนว่ากระตุกน้ำที่ข้าพเจ้าเคยเอาไปใส่สารเคมีแล้วล่างบ่เกี้ยงบ่แต่ว่าถ้ากระตุกน้ำล่างบ่เกี้ยงแล้วใส่น้ำ20ลิตรเข้าไปนะมันบ่สามารถที่จะฆ่าค
3: นได้
2: เย่มันบ่สามารถที่จะฆ่าคนได้เนี่ยอันนี้นี่มีคนหลักปอนใส่อันเครื่องทำน้ำมันที่มันดึงกระตุกออกอาจจะเอาอย่างไปใส่เนาะเพราะว่าสั้นมันจะบ่เข้มข้นที่จะเฮ็ดให้คนตายได้2คนแล้วไก่ก็ตายมาก็ตายได้อันน
3: ี้เพราะฉะนั้นแบนแต่อยู่นี้ถ้าหากว่าเฮาเข้าไปในผับและเฮายังไปหันไปนี่หั่นนะเพิ่นยังเตือนว่าน้ำจอกน้ำที่เฮาปะไว้ห
2: ั่นตะ
3: เออหรือว่าแก้วน้ำแก้วหยังก็ยาโดยเฉพาะพวกที่ว่ายังหนุ่มยังน้อยเนาะไปแล้วก็บ่ฮู้จักคนเขาเจ้าอาจสิเอาน้ำอย่างใส่ยาใส่เพื่อว่าถึกสไปเนาะจังว่าเฮาก็ได้เตือนพวกนักศึกษาเป็นอย่างที่มาใหม่ทั้งชายทั้งหญิงหั่นแหละว่าคันจะไปหั่นจะต้องจะไปห้องน้ำต้องผู้นึงนั่งอยู่หั่นและเวลามีคนเอาน้ำมาให้เจ้าออฟเฟอร์น้ำเจ้าหั่นต้องเป็นน้ำที่บ่ทันไข
2: แม่น
3: คันไขแล้วเฮาจะบ่ดื่มว่ามันมีปัญหาตอนนั้นระยะหนึ่งหลายปีก่อนละเขาใส่สไปน้ำพวกนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นผู้หญิงแล้วเราเอาไปอันนั้นเฮ็ดโรเล่ไม่ยังค่ะนะเออแต่วันนี้เขาเจ้ากันอายเนาะหลักกับมือหลับมุ้ยไผ่เป็นเจ้าทุกพวกนี้มันก็รอดไปแต่มีนางหนึ่งแล้วยอมกลับมา
2: จับ
3: มาให้การมาเป็นพยานจังหวะพวกนั้นถูกจับ
2: โอ้เนี่ยเขาก็หวังว่าทางตำรวจเพิ่นจะสามารถจับคนที่เห็น
1: ตามคลิปสุดท้ายที่เขาเบิ่งหันกันแล้วคล้ายๆคือตุ้ยเบ้าหันเนาะเพราะว่าอยู่หันเพราะว่ายางพาราหันมันมีเป็นพอยซันบ่หรือว่าซัมทิงเกี่ยวกับต้นยางพารา
3: เข้าใจอ้ายแต่ว่ายางพารามันอยู่ต้นมันบ่มาถึงน้ำโอเค
1: เพราะว่าพวกไปเฮ็ดหยังแน่นอนเพิ่นก็ส่งน้ําส่งไหนไปให้กินเนาะบัดนี้เพิ่นคิดจังได๋พุ่นล่ะว่ามันอาจสิมีคนนั่นเอาแก้วน้ําที่ตกกินเบิดแล้วน่ะไปใส่แล้วเอามาไว
2: ้ no no no อันนี้มันกระตุกน้ํา20ลิตรที่เพิ่นเอาไปใส่ในอันตัวคูลเลอร์อยู่เหือนหัน
3: แล้วบีบออกหันท
2: ีแล้วบีบออกข้าพเจ้าเป็นห่วงก็คือเวลาก่อนที่จะเอากระตุกน้ําใส่หันเจ้าก็เห็นตัวมันมีซ่องนึงที่ว่ามีน้ําน้อยๆเหลืออ ยู
3: ่
2: ถ้าคนเอามันอย่าไปยดใส่หันหน่อยนึงแล้วก็ปิดหรือว่า accident ที่มีของเบื่อตกเข้าไปในซ่องนั่นน่ะปิดมันจะกดปึ๊บมันจะไหลลงมาอยู่จอกเจ้าทันที
3: เฮาก็บ่ได้อยู่ใน
2: สภาพไว้เจ้า
3: เฮาก็บ่แม่นตำรวจเฮาก็บ่แม่นแพทย์แต่คิดว่ายางพารานี้จะบ่ตายย้อนว่าเฮ็ดเวียกอยู่ในยางพารา
2: เจ้า
3: จะมีอันตรายแท้อาจจะดุสูดดมเข้าไปอาจจะมีอันหยังเชื้อปนแต่มันจะบ่ตายโลดเพราะว่าคนเฮ็ดยางพารามันก็หลายห้อยหลายพันคนเฮ็ดก็บ่มีใครตายทันทีนะหากแต่ว่าเรื่อง
2: ที่ตายนี่เป็น
3: แมน
2: มัน15นาทีและเวลาเอาให้มากินมาตายให้ใกล้กินใกล้ตายให้น้องสายกินน้องสายตายผู้อ้ายกินผู้อ้ายตายนี่มันเข้มข้นขนาดใดไอ้คุณเซนเนาะมันบ่แม่นว่ากินแล้วเฮาเมาบ่แม่นอย่างฮากบ่แม่นอย่างอันนี
1: ้มันก็หุนแ
2: ฮงมันหุนแฮง
3: แต่ว่าเรื่องอย่างพารานี่ก็มีการวิเคราะห์วิจัยกันอยู่ว่าอย่างพารานี่ถ้าคนเฮ็ดหลายตลอดสูดดมเข้าไปบ่อัดดังอัดหยังอาจจะเป็นพยาธิอาจจะเป็นอันตรายต่อทางกายทางไหนเนาะระบบหายใจแม่นหยังก็ตามเพราะว่าเขาเจ้าสังเกตเห็นว่าส่วนปุอย่างพาราหันจะบ่มีสัตว์อื่นอยู่นกก็ยังบ่อยู
2: ่
3: มีสัตว์อย่างนึงที่ว่าบ่ไปใส่ได้อยู่หันสบายมันหมดแดงไฟ
2: ว่า
3: พวกนี้บ่เป็นหยังบ่มีปัญหาเลยกับอย่างพาราเพราะฉะนั้นข้าเจ้าจึงว่าการเฮ็ดเวียกอยู่สวนยางพาราหันต้องได้มีเครื่องเครื่องปิด
2: มาส
3: อยู่นี่คือกันถ้าเฮาเฮ็ดอยู่โรงงานใดที่ว่า เป็นเฟอร์ไทไลเซอร์เป็นมีแก๊สเป็นยังมีแนวอันนี้ก็คือกันมันก็อาจจะเฮ็ดให้ห่างกายเฮาเสื่อมเสียทางไหนได้ถ้าเฮาบ่ใส่เครื่องป้องกันอีควิปเมนต์เนาะเอาตัวนี้แม่น
2: ต้องตุ้ย
3: เกี่ยวฟังเพลงนึงแหละต้องตุ้ยจะมาเว้าถึงเรื่องว่าท่านสีจิ้นผิง
2: ได้บังเอิญได้เบิ่งข่าวเนาะข่าวของ CC China CCTV เนาะว่าถึงเรื่องท่านทองลุ้นพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงไปเยี่ยมยามแล้วท่านสีจิ้นผิงเพิ่นได้กล่าวกับท่านทองลุ้นว่าโอ้ยถึงเพื่อนฮักแบบใกล้ชิดที่สุด
3: เพื่อนฮักเพื่อนแท้
2: เย่เขาจะเว้ามันจะแตกต่างกับการเว้ากับท่านทรัมป์เนาะข้าพเจ้าได้เห็นเพิ่นเว้านําท่านทรัมป์นี่ท่านทรัมป์เพิ่นเย่อันนี้นี่เป็นว่าเสียวหักเสียวแพงกันหนาข้าพเจ้าก็เลยปลื้มใจว่าโอ้อันนี้เป็นความหักของสองประเทศนี่มันแตกต่างกันเด้เวลาเว้ากับผู้ใดผู้หนึ่ง
3: และอีกอย่างนึงอาจจะท่านผู้ฟังบ่เคยได้ยินจักเทื่อว่าท่านสีจิ้นผิงนี่แต่สมัยเรียนหนังสือ
2: จ้ะ
3: เคยนอนอยู่หอพักห้
2: องเด
3: ีย
2: วก
3: ัน กับลุงที่ว่านามสกุลพลเสนาลุงสุมโนพลเสนาอยู่ห้องเดียวกันเลย
2: แล้วเพิ่นเอิ้นว่าเสี่ยวพังผู้นั้น
3: แม่นเพิ่นว่าเสี่ยวพังแปลว่าหมู่น้อยนะ
2: เป็นหมู่กัน
3: เป็นหมู่กัน
2: That's why เพิ่นจะมีเขาเจ้าเอิ้นว่าสัมพันธไมตรีพิเศษเนาะระหว่างจีนกับลาวข้าพเจ้าเจอได้อ่านถึงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยนอนห้องเดียวกับเสี่ยวพังแล้วท่านผู้นั้นไปใส่ละ
3: อ๋อก็อยู่นี่ได้คลิปตัวใหม่ออกมาเพิ่นยังเว้าน้ํากันอยู่มีคลิปใหม่ละสิส่งให้ตุ้ยเบิ่ง
2: เป็นหมู่กัน
3: แม่นเพราะว่า
1: เห็นคลิปตัวใหม่ออกมานี่ก็หลายๆคนเพิ่นก็เว้าภาษาจีนคล่องแคล่วเน
3: าะหลังจากที่พนักงานกนิมพลเสนาถูกลอบสังหารเนาะ
2: แม่น
3: ละลูกเพิ่นหั่นแบ่งเป็น2จุลูกเพิ่นหลายคนเด้จุนึงส่งไปอยู่จีน
2: แม่น
3: อยู่ในอยู่หอพัก
2: ผู้หญิงคนนึงแม่นบ่
3: มาดามมาดามเข็มมาดามเข็มมณีแม่นแม่นน้องของอันอันอาทานสุมโนแล้วก็มีจุหนึ่งหันส่งไปอยู่รัฐโซเวียตตอนนั้นในโซเวียตโดยเฉพาะแม่นมาดามเข็มแพงเนี่ยนะเข็มแพงพลเสนานี่ตอนนั้นก็เป็นห้องรัฐมนตรีนั่นนี่นี่นั่นแหละเดี๋ยวนี้พวกเพิ่นออก
2: รีทายแล้ว
3: รีทายแล้วมาดามเข็มแพงหันไปใหญ่อยู่โซไปใหญ่อยู่โซเวียตเว้าภาษาที่บ่นับรัสเซียฝรั่งอังกฤษนั่นนับทั้งหมดเว้าได้7ภาษาน ี่และเพิ่นก็เป็นนายภาษาให้การนําตอนนั้นที่ว่าบ่แม่นเป็นนายภาษาคือกันกับดวงดาวยังเป็นได้แบบธรรมดาบ่แต่ว่าไปแปลให้อยู่ในกองประชุมสากล
2: โ
3: อ้อันนี้เป็นพวกอยู่โซเวียตพวกอยู่จีนที่มี 3-4 คนที่เว้าภาษาจีน
2: เจ้าเห็นข้าพเจ้าได้บังเอิญได้เบิ่งสารคดีหรือว่าอ่านข่าวเนาะข้าพเจ้าก็บ่ชื่อเพิ่นแต่ว่าฮู้ว่าท่านสีจิ้นผิงนี่เคยเป็นรูมเมทกับของ
3: กับลุงสมโนพลเสนา
2: เนี่ย
3: อยู่อยู่ห้องเดียวกัน
2: แล้วเป็นหมู่กันเคยเล่นน้ํากัน
3: เป็นเอิ้นเพราะว่าตอนนั้นเพิ่นตุ้ยเด้
2: ว่า
3: อันน่ะลุงสมโนหันตุ้ย
2: ไปแล้วเสียวแล้วก็อย่าฮู้ว่าอันลุงสมโนบ่ซื่อมันเพิ่นเอิ้นซื่อลินของท่านสีจิ้นผิงเอิ้นหยังเน
1: า
2: ะ
1: เสียวพัง
3: บ่ฮู้แล้วบ่เสียวพังเป็นท่านสีจิ้นผิงเอิ้นเพิ่น
2: เอิ้น
3: เฮาก็บ่ฮู้เพิ่นเดี๋ยวนี้ก็บ่กล้าแล้วก็สิเอิ้นท่านสีกันแล้วสิเอิ้นท่านเลยเนาะแต่ก่อนก็เอิ้นกันหยังบ่ฮู้แล้วแน่นอนอยู่นํากัน
1: และต้องมี
3: ตัวคลิปใหม่นี่นะท่านสีจิ้นผิงว่า3-4ไอ้น้องเขาเจ้าไปอยู่หั่นเขามีคิทเชนเองได
2: ้แม่น
3: แล้วก็ไปเฮ็ดกินเองพวกเพิ่นมีที่ไปจอบเบิ่งเขาเฮ็ดกินหยังแซ่บๆหอมๆบ่ซั่นท่านสีจิ้นผิงเว้าเองพวกมีอันเฮ็ดอาหารลาวนะไปเจ้าเบิ่งไปเจ้าเบิ่งเขาเจ้าเฮ็ดหยังอี
2: บ่ซั่น
3: หอม
2: ประ
3: แดกบ่สงสัยหอมประแดก
2: เจ้าเฮาฟังเพลงก่อนบ
1: ่ฟังเพลงม่วนๆเนาะโดยสารสายใต้จากจิมรกตม่วนๆจากทีมงานแล้วเฮาจึงค่อยมาลง
0: Ninety-nine point nine.

0: on 99.9 FM
1: เจ้าโดยสารสายใต้จากจิมรกตเป็นเพลงม้วนเนาะครับพระเจ้าว่าแล้วเพลงลาวลำลาวพอดไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วหู้ม้วนว่าเรื่องจิมรกตที่เพิ่นก็บ่ได้อยู่นําเฮาแล้วเนาะ
2: แม่
1: เพิ่นไปแล้ว
3: เสียแล้วปะ
2: เสียแล้ว
1: เออพอได้เสียงดีๆแม่แม่แต่หมอลําอีแตง
3: ทันกิหรือทันกิ
1: กิมรกต
3: กิเนาะกอสระอีบ่หรือกอสระอีไม่โท
1: กิใส่มันมีไม่โทเลยเพิ่นเขียนซั่นนี่
3: ถ้ามีไม่โทเป็นกิ
1: กิกิบ่กี่มรกตอ่ะอยู่ในอันสามไอ้น้องหนูห่วงหั่นล่ะเพิ่นก็ป้อมีน้ําเสียง
3: สามไอ้น้องหนู
1: เย้สามไอ้น้องหนู
3: กี่ดาวเพชรติ
2: มันมีหลายกี่ก็
1: มีหลายกี่มีหลาย
3: อันนี้เป็นอันนี้เป็นตังอันนี้แม่นบ่แม่นพวกดาวเพชรอันนี้แม่นพวกต่างหางอีก
1: ว
3: ่าเออพวกดาวเพชรนั่นก็ดาวอย่างหนูห่วงอันนั้นน่ะหนูห่วงกี่ดาวเพชรมรกตเนาะ
1: นําสกุลมรกตอยู่ในกลุ่มนั้น
2: เดี๋ยวเราลองหา
1: เนาะฟังแล้วม่วนเนาะมีน้ําเสียงขนาดคันเว้าธรรมดามันเสียงไทยสวรรค์แม่นบ่เสียงสวรรค์เขตได้เนาะ
3: พวกเพิ่นเนาะบ่
1: เวียงว่า
3: ใส่เสียง
1: เวียง

0: เมื่อวานนี้เนาะได้เข้าไปใส่ AI มาเฮ็ดรูปรู้สึกว่าเอ้ยไผวันเสือบอกว่า AI เมื่อวานนี้เขาจะเอิ้นอารมณ์บ่ดีเลยก็เลยสร้างกวนๆกันว่าค่อยเอารูปแม่ค่อยใส่เข้าไปขาวดําบอกว่าให้สร้างเป็นรูปสีเด้อเพิ่นแล้วนั่งอยู่สวนเนาะสร้างขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาเป็นผู้หญิงคนอื่นเนาะค่อยก็เลยถามว่าลูกเจ้าได้เอาโมเดลที่จากใบนั้นที่ของค่อยสร้างให้เจ้าเฮ็ดตามนั้นบ่เพิ่นว่าค่อยบ่แบบค่อยบ่ฮู้ว่ามันใบใดของมันเด้ฮู้ค่อยส่งให้เจ้าเบอร์นั้นเบอร์นี้แล้วเพิ่นว่าเออค่อยเห็นแล้วให้เจ้าสร้างให้มันเป็นรูปสีมันจะฮู้ว่าแล้วกวนค่อยจังได๋ไอ้ๆแล้วเอารูปลิงอยู่นั่นนั่นไม่ส่งออกมาค่อยก็เลย
1: นับมือได้ AI นี่นับมือ very naughty
0: เลย naughty
2: เฮาเว้าหยังคือกันเด้อใกล้โทรศัพท์นี่อย่าลืม
1: คัน
2: เฮาเว้าหยังคือมาเพิ่นฮักสอดเฮาขึ้นมาแล้วได
0: ๋ก็เลยค่อยเฮาฮู้ว่าเราบ่เข้าใจเขาก็ว่าเจ้าเข้าใจบ่ what's the difference between monkey and a human เพิ่นตอบมาเพิ่นบอกว่า DNA ของมันต่างกันจังซี่มันเริ่ม DNA ระหว่างเฮากับมังกี้มันเริ่มเปลี่ยนกันตอนเท่าใดล้านปีก่อนก็ว่าลูกข้อยบ่ได้ถามเจ้าไก่ปานนั้นนะข้อยถามเจ้ารูปแม่ข้อยกับรูปมังกี้มันต่างกันจังได๋เย้อันนี้แหละเขาจะ
2: เอิ้นว่าลุ้นเลยลาสเปแต่งเป็นเรื่องเป็นนั่นแหละ
0: มันเขาเอิ้นว่ามันบ่แม่นซ้อมัน try to be friendly or naughty or something no
1: how can there can be naughty
2: ผมหมายให้มัน explain อยากอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติม
1: แต่ว่าความตั้งใจของมนุษย์ที่สร้าง AI นี่บ่แม่นสิให้มา challenge เฮาแม่นสร้างมาเพื่อให้เฮ็ดตามที่เฮาบอก
0: สร้าง
1: เขาสร้างต้องเฮ็ดตามนั่นแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มบ่เฮ็ดตามก็เริ่มจะ challenge เฮาดังที่อันดองดาวเคยเว้าให้ฟังว่าอันน้องนักศึกษาที่มาเสียชีวิตอยู่นี่ที่ว่าเฮาซอยเฮ็ดงานศพให้เราหั่นนะและอยากเขียนเป็นกลอนเป็นภาษาอังกฤษให้เราเพราะว่าเราเขียนเป็นความลาวก็เลยเว้า background น้อยนึงค่อยความลาวเราเขียนจังซี่เด้อเราเขียนเป็นแปลเป็น verse เป็นคำคำธรรมดาให้ว่าเราเขียนแนวนี้แล้วเว้าชีวิตเราเองนะแล้วค่อยก็ว่าเรามาเรียนและเรียนใกล้สิจบแล้วเรียนเก่งๆเรียนดับเบิ้ลดีกรีใกล้สิจบแล้วแต่ว่ายังบ่ทันจบเทื่อเสียงเทื่อสุดท้ายเขาก็ไปให้เราเสียงอยู่ในเตียงห้องหมอ
0: จะเห็นรูป
1: แล้วบัดนี้ก็เว้าว่าเดี๋ยวนี้เราเขียนก่อนเกี่ยวกับตัวเราเองหั่น4แถวดอกนี่นี่ค่อยอยากให้ลองเบิ่งเขียนเป็นอังกฤษได้ๆบ่ได้เขียนก่อนให้ค่อยตอบมาว่าตายเป็นแต่อีต้นเนาะผู้นี้ว่าซั่นเด้ชีวิตเราเศร้าเนาะ
0: ความรู้สึก
1: เราเขียนไปเขียนไปชีวิตเราคือเศร้าแท้เฮียนก็บ่ทันจบคนก็เฮียนคําว่า No I don't want your opinion ค่อยมีแต่อยากให้เจ้าแปลว่าคั่นแปลตัวนี้สิแปลเป็นก่อนอังกฤษแนวใดเพิ่นก็เว้ามาว่าแล้วเออแต่อีต้นเราค่อยว่า No พอละค่อยสิเขียนเองดอกค่อยคิดสี่ยันยันน้อยนึงว่าอ้าวเราเป็น AI เป็นอย่างเรามีความรู้สึกหั่นนะ
0: เจ้า
3: The difference is the music
4: Swan 99.9
0: ดังนั้นมันก็เคยเว้ามีหนังเรื่องนึงเนาะที่เขาจะเอา AI มาเป็นอยู่ญี่ปุ่นเอา AI มาเป็นอาจารย์เพื่อที่จะมาเทศมาอย่างแปลว่าเอาพระคัมภีร์ของพระไตรปิฎกมาอย่างไว้ในสมองของ AI แล้วจะเทศจะอย่างแต่มีมื้อนึง AI องค์นั้นเริ่มที่จะสามารถรู้สึกความรู้สึกของมนุษย์แล้วก็จะให้ความคิดเห็นอย่างนั้นนะแล้วเขาจะพยายามที่จะ destroy หรือว่าจะดึงออกมาเพื่อที่จะบ่ให้ AI ตัวนั้นมีการใช้งานต่อไปก็ย้อนจังซี่แหละเพราะว่ามันเริ่มที่จะแทนที่ว่าเฮาเอิ้นให้เรามาสอนซื่อๆเจ้าอยากอ่านคัมภีร์ตัวนั้นตัวนี้หรือว่าอ่านเทศตัวนั้นตัวนี้เพิ่นจะเทศให้อันนี้เพิ่นเริ่มจะมีเขาจะมีความรู้สึก
1: ลวงว่าซั่นซะลวงว่าซั่นซะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่มนุษย์ต้องระมัดระวังสมมุติว่าเฮาใช้ AI ขับรถให้เฮาเนาะเว้าความจริงขับไปทางฟรีเวย์เฮาบอกแล้วว่าจะพาค่อยไปพารามาต้า
1: แต่ระบบฟังความ
0: แล้วบ่ไปแล้วพาจะไป
1: เฮลซะ
0: แม่นบ่อันนี้ต้องยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดู
1: เจ้าเพราะว่าอยู่ในหนังเรื่องนึงคือกันครอบครัวนั้นเอา AI เอาโรบอทนะเอาโรบอทแม่หญิงผู้นึงมาคนหน้าตาออกค่อนข้างทางเอเชียแต่ว่าคนงามโรบอทเอามาเป็นเมดอยู่บ้านมาเป็นคน
0: รับใ
1: ช้เป็นแม่บ้านให้อยู่บ้านเฮ็ดกินถูเฮือน อีหยังทุกสิ่งทุกอย่างซักเครื่องนุ่งแล้วก็เบิ่งแลเบิ่งดูแลผู้น้อยหั่นอีเป็นแม่บ้านเป็นอีหยังเขาเอิ้นแม่นมให้

0: อีกเบิ่งผู้น้อยหั่นนะจนผู้น้อยก็ติดเราเด้แต่ว่าสร้างการหยังก็เฮ็ดตัวนั้นเพราะว่าผัวเมียไปเฮ็ดเวียกเด้แล้ววันนี้เวลามานั่งโต๊ะปึ๊บเขาเจ้ามาพวกผัวเมียแล้วก็ลูกมากินข้าวแล้วก็เสิร์ฟอาหารไปอย่างเบิดเสิร์ฟแล้วเราก็ล่างเนาะแล้วก็ให้ตามเขาสร้างมื้อนึงแล้วพวกอยู่ในโต๊ะหันเราเว้ากันเรื่องตลกพวกเขาบ่ทันหัว AI หัวก่อน หัวตกใจปั๊ดไผก็ว่าอ้าวเจ้าบ่ควรจะมีความรู้สึกเรื่องตลกเจ้าบ่ควรหัวแต่เราก็มิดแล้วก็หุบปากแล้วก็บ่หัวต่อมาแล้ววันนี้ลูกสาวติดเรา
1: อ
0: ่านนิทานให้ฟังก่อนสินอนอียังเฮ็ดเป็นแบบเพอร์เฟคแม่แล้วก็เลยเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงคิดว่ามื้อนึงหั่นเราอาจจะมาเทคโอเวอร์ทั้งผัวทั้งเมียแหละล้มกันว่าบ่ได้ได้นี่สิเทคโอเวอร์ลูกเฮาก็บ่อยากเว้านําเฮาแล้วเว้าแต่นํา AI ก็เลยบอกเราว่าข่อยสิไล่เจ้าสิส่งบริษัทคืนป้ากลางคืนเรามีความรู้สึกเลยเด้เรามานั่งอยู่หลังบ้านแล้วแน่เบิ่งเดือนเบิ่งดาวเราไห้มีน้ําตาอีกวันนี้อีน้อยๆเนี่ยแลนออกมาหาแม่นมจะเป็นยังไห้จะเป็นยังไห้แล้วก็ว่าข่อยบ่สามารถอยู่นําเจ้าแล้วข่อยจะต้องได้ไปน้อยๆนี่บ่ยอมอาลาวาดอย่างใหญ
1: ่
0: ว่าแม่นมผู้นี้แต่ข่อยบ่จื้อตอนสุดท้ายว่าแม่นหยังแต่ปอนตอนสุดท้าย
1: แล้วก็มีการมีความรู้สึก
0: แม่นก็ต้องได้ทําลายต้องได้ทําลายเพราะว่าเราเริ่มแล้วต่อมาล่ะเราก็ได้หนีเนาะแต่เราเครียดแค้นได้
1: เจ้า
0: เราสิมาแก้แค้นผลสุดท้ายต้องได้ให้บริษัทนั้นปิดเราน
1: ะฮะ 99.9 ฟังเพลงบ่
2: จ้ะแม่ล่ะ
1: จะไปฟังเพลง
0: ได้เพลงนึงเน
2: า
0: ะ
2: คาถาผู้สมัคร
1: โอ้
2: เนาะกี่มรกตเช่นเดียวกันอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงม่วนๆจากทีมงานเนาะมีคำขวัญในเตือนสติให้ฮู้จักเพิ่นว่าซิ10วิธีเติมความสุขให้ตนเองแบบง่ายๆเพิ่นว่า1เลิกยุ่งเรื่องคนอื่น2ภูมิใจในสิ่งที่ตัวมี3มีเท่าใดก็สุขกับมันเท่านั้น4เกินความควบคุมก็ปล่อย5หยุดคิดแทนผู้อื่น6เกี่ยมใจให้พร้อมเสมอ7อย่าฝากความหวังกับคนอื่น8เลิกยึดติดกับอดีตที่ผ่านมา9อยู่กับปัจจุบันให้หลายๆ10ปล่อยวางทุกเรื่องให้ได้อันนี้ก็เป็นคำขวัญเนาะคำเตือนมาเช่นอันไหนถือกกับปฏิบัติอันไหนบ่ถือกก็ฟังไปเนาะเอามาไว้เป็นข้อคิดก็ดีอ้าวอันนี้คาถาผู้สาวมักจากจิมรกตมันม่วนจากทีมงาน
3: Ninety-nine point nine.

0: 99.9 FM
1: แม่นแล้วครับพระเจ้าเว้าแล้วเนาะเพลงลาวลำลาวเนี่ยฟังแล้วมันมีความหมายคาถาผู้สาวมักเพิ่นน่ะเนาะแต่แต่งได้
2: คาถาผู้สาวมักนี่มันต้องมีเงินหลายๆ
1: อันนี้เฮาเฮ็ดถ้าเพิ่น
2: เว้าถึงเรื่องคาถาผู้สาวมัก
1: อื่นออกความเห็นสิต่างเด้เอาน้องดาวลองว่าจังได๋เกี่ยวกับเนื้อเพลงเพิ่นเว้า
3: เอาแอม2-3บาทก่อนมีเวลาอยู่ในหนึ่งเนาะก่อนจะเข้าสู่ตังที่2ผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าแม่หญิงหั่นจะต้องให้ผู้ชายมีเงินหลายๆจึงมักเนาะมีเงินหลายก็ดีมันก็สะดวกมันก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ถ้ามีเงินหลายล่ะบ่ฮักเมียบ่ให้เวลาเมียบ่ให้เวลาครอบครัวบ่ให้เวลาลูกผู้หญิงส่วนหลายเขาจะเลือกเอาตัวที่ครอบอบอุ่นในครอบครัวเห็นอกเห็นใจเมียของเล็กๆน้อยๆก็ฮู้ว่าเมียต้องการหยังเนาะก็บ่หวังถึงว่าให้ชื่อวันครบรอบแต่งงานวันนั้นวันนี้ดอกแต่ว่าก็ให้อันใดที่ว่าพอซอยได้เล็กๆน้อยๆก็ซอยเนาะคันว่ามีเงินหลายล่ะเพิ่นไปมีความสุขอยู่ทางนอกก็บ่มีประโยชน์
2: ก็บ่มีประโยชน์เนาะ
3: บ่มีประโยชน์มีเงินพออยู่พอกินแต่ถ้าว่าบ่เฮ็ดหยังขี้ค้านนอนอักลากอยู่หรือว่าลิ้นแต่การพนันติดแต่เหล้า
2: แห้งบ่เว้า
3: เฮาก็บ่เฮาก็บ่มักคือกันเพราะฉะนั้นขอให้พอดีพองามเฮ็ดหยังก็พอดีพองามดังที่พระพุทธเจ้าเว้าให้เดินสายกลาง
2: เ
3: นาะแต่ว่าให้ฮักครอบครัวด้วยใจจริงซื่อสัตย์ต่อกันเบิ่งแย้งกันจนเฒ่าจนแก่เฒ่าแล้วก็อกมีโอกาสได้ไปย่างจับมือหยังกันย่างแบบภาษาผู้เฒ่าบัดเฒ่าจากกันไปก็จากกันด้วยดีขอเพียงเท่านั้นเงินหั่น
2: มีละแม่นโบนัส
3: มีละก็แม่นโบนัสแล้วอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่ก็ถึงจังได๋เฮาก็บ่ถูกตายว่าซั่น
2: ๆแม่นๆ
3: บ่ถึงขั้นว่าจะถูกตาย
2: เจ้าเว้าถึงเรื่องและอีกเรื่องนึงก็คือพ่อตู้อัน69ปีที่ว่าอันมีข่าวซื้อเสียงดุ๊กด
3: ังคือสิบิดๆไปละ
2: เงียบไปแล้วเออ
3: เป็นจังได๋ล่ะเดี๋ยวนี
2: ้น่าจะเงินเบิดละบ
1: ่พอย่านถูกอันหลายคนโจมตีหลายก่อน
2: 200,000
3: ข้าพเจ้าก
1: ็มันบ่แม่นเรื่องเสียมา
3: ข้าพเจ้าก็ส่งข่าวไปทางเมืองลาวอยู่ว่าสหพันธ์แม่หญิงเฮ็ดหยังอยู
2: ่
3: ให้ผู้หญิงออกมาว่าพ่อแม่ขายลูกสาวเด้อนี่นะขายให้คนจีนได้กับปานั่นขาย
2: ขายประตู69
3: มาแต่69นี่กับปานั่นอันยอมขายให้ล่ะเกียรติศักดิ์ศรีของแม่หญิงอยู่ไสตามเบิ่งเด็กน้อยให้มันก็บ่อยากเอาดอกตามเบิ่งหั่นผู้ใดก็หน้าบุดบุดอยู
2: ่
3: มีแต่แม่บ่บังคับว่าเอาได้เงินแล้วให้เงินแล้วก็เอาใหม่ไปเลยเลย
2: คือว่าได้50ล้านบ่ค่าดอง
3: แล้วว่าสิให้50ล้านให้งัว2ตัว
2: เด๋แล้วก็คําอีก
3: แล้วคํา2บาทบ่แม่นหยัง
2: แล้วได้แท้บ
3: ่บ่ฮู้แหละแต่ว่าคําแท้บ่หรือคําเขียวอยู่เมืองลาวมีแต่คําเขียวเด้ใส่ดนไปแล้วออกสีเขียวเพราะฉะนั้นเฮามันเกียรติศักดิ์ศรีของลูกแม่หญิงบ่มีเลย
2: แ
3: ม่นแปลว่าขายลูกนะ
2: มันบ่ respect
3: เย
2: ่บ่มีการนับถือเนาะเจ้าเฮากับเขาคิดว่าเพิ่นอาจจะขึ้นได้ที่ประตูนั้นแล้วก็เลยว่าอ้ายรุ่นเพิ่นให้เอิ้นอ้ายนี่อ้ายนั่นเพิ่นอาจจะขึ้นได้เนาะว่าสิ่งที่เฮ็ดท่านมันบ่สวยงามกับสังคมเนาะก็คิดว่าจังซั่นเนาะ
1: แม่นให้เข้าใจ
2: แต่ข้าพเจ้าเป็นหมู่ใน Facebook เราเด้บ่บ่แม่นหมู่ผู้ติดตาม
3: เป็นแฟนกันว่าซั่น
2: บ่ได้เป็นหมู่บ่ได้เป็น
1: ให้คิดว่าแนวนี้เนาะอย
3: ู่เป็น follower
2: yeah
1: โดยเฉพาะอยู่เขตบ้านประเทศที่เฮาอยู่เขตบ้านเฮาเนาะมันกันเรื่องกันน่ะทําลายจิตใจเรื่องโจมตีเว้าเรื่องง่ายแก้แค้นกันจังซี่น่ะมันง่ายเฮ็ดหยังก็ง่ายมันคันบ่อันสิ่งที่เฮาฮู้นี่ซ้ําที่เฮาฮู้นี่อันสิ่งที่เฮาบ่ฮู้ให้แฮงกว่านี้คือว่ามีหลายกว่านี้
2: จ้ะ
1: ตัวอย่างคือไปจับคนขายคนขายเล็กๆเด็กน้อยไปลักพาโตบ่ใส่ยาย่างกายเอายาพ่นนี่ยังจับเฮ็ดไปโลโลเลเลบ่มีกฎหมาย
3: น
1: ี่ใ
3: ช่เดี๋ยวนี้นี่จับคนไปกักไปขังไปตีไปฆ่าคืองัวคือควายผู้ใดอันนี้ก็ว่าบางคนเขาโทรมาเฮาก็ให้เขาจะโทรมาหยังเลยแท้คันโทรมาบ่ได้บ่ได้ลูกค้านก็ทางนั้นเขาถือข่มเหงเนาะคิดว่าจะเข้ารายการ
1: อีก
2: สามสิบเซคันด์
1: สบมีหยังเนาะเอาท่านผู้ฟังที่รอก่อนจะไปเข้ารายการเนี่ยก็มีอันคําขวัญผู้ว่าสิเตือนตัวเองคําขวัญนี่มันเตือนตัวเอง1สิ่งที่กลับคืนบ่ได้เห็นก็คือคําเว้าเอากลับคืนบ่ได้นะ2สิ่งที่แก้ไขบ่ได้ก็คืออดีต3สิ่งที่เงินซื้อบ่ได้ก็คือสุขภาพเนาะฉะนั้นจังค่อยให้ขอให้รักษาสุขภาพ4สิ่งที่หนีบ่พบบ่ม่มก็คือความทุกข์ นาะทุกคนต้องมีความทุกข์เจ้าสิสนุกไปได้กะยาเนาะนี่บ่ม่อมอันนี้นะมันละเกิดเนาะ5สิ่งที่ปฏิเสธบ่ได้ก็คือความอีหยังความมันเมตตา
2: ว่า
1: บ่แม่นสิ่งที่ปฏิเสธบ่ได้ก็คือความจากไปความตายหั่นน่ะเพิ่นว่าเนาะ
2: โอเคโอเ
1: ค6สิ่งที่เบิ่งบ่เห็นก็คือใจคนเดาบ่ได้อีก7สิ่งที่ต้องอดทนก็คือใจตัวเองมีหยังก็ต้องได้อดเนาะสิ่งที่ต้องยอมรับคือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเอ้าฮอด 11:00 น.ยังแล้วมาเข้ารายการทางสถานีแล้วจังค่อยมาล้มกันต่อจ้ะ

0: 99.9
1: แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดี 99.9 วันนี้เฮาได้แลนทั้ง2สตูดิโอเนาะเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนาะลังอันกับเวิร์คลังอันกับบ่เวิร์คโอ้ก็เรื่องเทคนิคนี่กันสิเว้าแม่นเอาเฮียนกายว่าซั่นๆเนาะอันใดนี่ที่ยังของค้าอย่าเว้ากับท่านผู้ฟังเชิญ
2: เมื่อกี้เว้าถึงเรื่อง AI เนาะแล้วบัดนี้ว่าถึงเรื่อง AI แล้วก็เอ้ยพี่วันเคยเบิ่งอันน่ะอันนี้ก็ละครสั้นทางตั้งบ่ของจีนหรือว่าของไทยละครสั้นเนาะล่าสุดละครสั้นทางตั้งที่สร้างด้วย AI เป็นละครที่คนติดงอมแงมแหละทางการจีนสร้างให้ยุติการสร้างละครตั้งที่มีเนื้อในแบบอวดรวยคือถ้าละครมันจะเป็นละครน้ำเน่าเนาะส่วน
3: โอเค AI แสดงแม่นบ
2: ่แม่นมันจะคนผู้ชายจะรวยบ่ว่าผู้หญิงจะรวยบ่เราไปหักกับคนทุกข
3: ์
2: ถ้าเจ้าบ่ให้มันมีการอวดรวยแล้วก็แปลว่ามันก็หมดแล้วเนาะเรื่องความม่วนของละครนี
3: ่
2: ส่วนหลายก็
3: จะเป็นละครน้ำเน่าหั่นว่าซั่น
2: แม่นเพิ่นสร้างว่าบ่ให้มีการอวดรวยของละคร
3: แล้วอันข่าวพระเจ้าเบิ่งเรื่อยอยู่ติดไดเบิ่งละติดไดเพราะว่าอาจจะเป็นว่าอันเจ้าของบริษัท CEO ราคาหลายพันล้านปลอมตัวเป็นคนทุก
2: แม่น
3: เข้าไปธนาคารของตัวเองและอันเจ้าหน้าที่ต้อนรับหันจะบ่เว้าน้ําเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีเงินเราอยากถอนเงินไปอย่างประมาณนี้หั่นนะแต่ว่าในความจริงแท้ค่ะพระเจ้าก็บ่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารพนักงานน่ะจะเฮ็ดแบบนี้บ่มีจักเทื่อดอกไล่ค่าไล่แกงสีหน้าสีตาจิกเช็คจิกหยังของเราหั่นน่ะบ่มีดอกแต่ว่าอยู่ในละคร
2: เฮ็ด
3: ให้ม
2: ัน
3: เฮาใจขึ้นได้เนาะว่าโอ้ยว่าเอาฮอดอันอีหยังอันการหั่นน่ะมาดึงออกแก่ออกบางเรื่องก็สุกจนล่มจนหยังแต่ความจริงแล้ว
2: เป็น
3: ความจริงแล้วเป็น CEO หรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทเลยถูกไล่ออก
2: แม่นเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าการแต่งดองระหว่าง2ตระกูลที่ว่ามีการเลื่อนล่ําผู้ตระกูลผู้หญิงทุกตระกูลผู้ชายหั่งแล้วก็ทั้งพ่อแม่ผู้หญิงกับผู้ชายออกมาสีหน้าด่าเนี่ยอันนี้แม่นเอิ้นเขาเอิ้นละครทั้งตั้งเนาะคนจะติดงอมแงมล่าสุดทางการบอกว่าบ่ให้มีเนื้อหาอวดรวยเอาคือแบบนี้บ่มีอวดรวยมันก็บ่ม่วนแล้ว2บ่ให้ดูถูกสังคมก็คือแบบดูถูกสังคมเขาเจ้าเป็นอันเป็นคนยังก็สังคมเป็นคนที่เฮ็ดนํามันนั้นนี่หั่นนะ
3: เป็นคนบ่มีเงินมีคําบ่มีเสื้อซาดบ่มีอันน่ะบ่มีหน้าที่การงานที่ดีอันนั้นนี่มันในชีวิตจริงมันบ่ค่อยมีเนาะโดยเฉพาะอยู่ในประเทศตะเวนตกนี
2: ่แม่นแต่ว่าในหนังนี่คันบ่มีมันก็บ่ม่วนเนาะแล้ว3ห้ามบ่ให้มีการข่มเหงก็คือเมียไปข่มเหงลูกไ
3: ผ่ต้องคนใดเนาะ
2: ข่มเหงลูกไผ่ให้เฮ็ดเวียกนักบ่จังซี่ถ้าว่าลองสร้างหนังใหม่แม่ญานี่บ่คมเห็นลูกไผ่แต่แม่ญานี่โอ้ยให้ลูกไผ่มันนั่งบ่เฮ็ดเวียกแล้วค่อยสิเฮ็ดแทนเด้อนะ
3: บางเรื่องก็ลูกค้าตีแม่ญาบ่ให้กินข้าวกินน้ําลูกชายก็บ่อยู
2: ่
3: บัดกลับมาโดยบ่บอกก่อนมาเห็นมาเห็นว่าเห็นแม่หันถูเฮือนถูซานอยู่ลูกไผ่ตีอันจิก
2: ขอใส่แต่เบิ่งเรื่องนั้นแม่นลูกไผ่หันถึงแม่คมเหงเนาะลูกชายกลับมาเห็นลูกแล้วเข้าไปนั่งในห้องแล้วถามลูกสาวถามเมียว่าเป็นหยังลูกสาวก็บ่กล้าว่าเมียก็บ่กล้าว่าแม่เจ้านี่คมเหงค่อยอย่างนั้นเด้มันก็เป็นเรื่องสตอรี
3: ่มันจังเป็นตะเบิ่งมันตะนี้ย้ายน้ําเนา
2: แต่ว่าเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นออกกฎมาแล้วว่าบ่ให
3: ้เพิ่นนี่แม่นภายรัฐบาลจีน
2: รัฐบาลจีนออกกฎมาแล้วว่าห้ามบ่ให้เสนอเรื่องราวเดี๋ยวนี้เริ่มแต่วันที่1เดือน5เป็นต้นไปเป็นของขวัญของวันเด็กเพื่อที่บ่ให้
3: เจ้าเนาะ
2: แล้วเอ้ยเพิ่นมีหยังลมบ
3: ่ก็อันเฮาจะลมว่าสิบ่เว้าถึงท่านทรัมป์ก็บ่ได้เนาะเพราะว่าระยะนี้นี้ท่านทรัมป์นี่รู้สึกว่าอู้มีปัญหานักอยู่ภายในประเทศตัวเองหั่นเขาเจ้าก็กําลังอันอยู่ในคองเกรสเพิ่นเนาะกําลังจะลงคะแนนเสียงว่าจังซั่นซะจะห้ามบ่ให้เพิ่นหั่นใช้อำนาจของประธานาธิบดีเฮ็ดศึกโดยบ่ผ่านคองเกรสก่อน คอนเกรสสภาละเมินนี่แหละบ่ผ่านสภาก่อนแต่ก่อนน่ะเฮ็ดจังได๋กับบ่ผ่านยังได้กับบ่ผ่านเพราะว่าเสียงของท่านทรัมป์หันหลายกว่าพรรครepublican หันหลายกว่าแต่ว่าเมื่อบ่ดนมานี่มีการ cross floor หรือว่าข้ามมานะสสพรรคเดโมแครต4ท่านข้ามมาร่วมกับพวกสสพรรค Republican ข้ามมาพรรคเดโมแครตถ้าว่าลงตัวนี้ผ่านนี่แสดงว่าท่านทรัมป์นี่จะบ่สามารถที่จะใช้อำนาจของประธานาธิบดีเฮ็ดเซิกอยู่ในธรรมนูญหันเว้าว่าเฮ็ดได้เพราะว่าบางเทื่อมันเรื่องด่วนเฮาจะผ่านสภาบ่ทันแต่ว่าบ่ให้เกิน60วัน
2: จ้ะอ๋อเซิกคันไปเกิน
3: บ่ให้เกิน60วันจะต้อง
2: 99.9แม่นนะ
3: จะต้องยุดเพิ่นละเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดได้59วันล่ะแล้วก็ประกาศว่าหยุดยิงต่อไปล่ะกลาย60วันเริ่มใหม่จังซี่นะคิดว่าบ่มีรัฐมนตรีบ่มีนายกบ่มีประธานาธิบดีใดที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีแบบนี้จักเถือแต่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็บ่ได้ผิดกฎหมายหากมันเป็นแบบว่าสิว่าจัง
2: ได๋เสียงเมียง
3: แบบว่าขี้รักขี้โลภหั่นนะคันว่าบ่ให้เฮ็ด60วันข้อยก็เฮ็ด59วันแล้วข้อยก็หยุดข้อยก็ว่า cease fire ทั้งๆที่ทางอิหร่านก็บ่ได้ว่าหยุดเด้ก็ใส่กันอยู่บึ้มๆแล้ว
2: เขาเป็นช่องว่างของกฎหมาย
3: แม่นแม่นๆมันมีรูปเนาะแล้วบัดนี้ระยะหลังสุดนี่ว่าคันแม่นว่าตัวนี้ผ่านเพิ่นจะบ่สามารถเฮ็ดเซิกเองได้โดยที่ว่าบ่ผ่านคองเกรสอีกแล้วเนาะเพราะว่าการเฮ็ดเซิกอยู่อิหร่านนี่กับบ่มีกับบ่ทันผ่านคองเกรสบ่ฮู้ว่า คนเห็นพร้อมหรือบ่แต่ว่าตามข่าวเฮาเว้าว่าในพวกนายพลของเพิ่นก็บอกว่าเซิกตัวนี้บ่ควรเฮ็ดมันเป็นเซิกที่เสี่ยงโพดเพราะว่าเฮาไปฮุกฮานเขาและเขาหันกันอยู่ประเทศเขาเขาต้องสู้
2: แม่
3: เนาะเฮาต้องเคลื่อนพ้นเคลื่อนทับเคลื่อนของเฮามาดิแล้วบัดนี้คันสิเฮ็ดโดยผ่านอย่างทานทัพที่เพิ่นมีอยู่ในประเทศอ่าวหั่นนะ
2: เจ้า
3: อิหร่านก็ทําลายทิ่มหมดแล้ว
2: เจ้า
3: ทานทัพใหญ่ๆยิงทิ่มเบิดล่ะยิงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดทิ่มหมดแล้วเพิ่นก็จะเหือยนเอาไปลงหันก็บ่ได้ขึ้นจ้างหันก็บ่ได้มีแต่สิใส่เหือไปใส่เหือไปบัดนี้ก็ข่าวว่าพวกทหารที่แปนก็บ่อยากเฮ็ดซึกตัวนี้หั่นน่ะเหือตัวนึงที่ซื้อว่าแม่นหยังและลืมซื้อแหละเหือตัวนี้แม่นส้วมทายอยู่หั่นตันเบิด
2: เห็นอยู่ในนี้ครับ
3: คนเอาส่งซ่อนในเอาถุงเท่าไปใส่ตันเบิดส้วมทายต้องได้เอาเมื่อแปงดึงไปเอาออกกลับมาแล้วก็ไฟใหม
2: ่นี่
3: อยู่ดาดฟ้าไม้ก็ปล่อยให้ไม้ตั้งเท่าใดสมองธรรมดาไม้มันก็อันนั้นปิดโหลดเนาะก็ปล่อยให้ไฟลุกลามอยู่หั่นก็มีเรื่องๆหลายๆอย่างแต่เฮาก็ฟังข่าวนี่ก็ข่าวทางประเทศอื่นเว้าเด้เพราะว่าข่าวทางอเมริกาก็บ่ค่อยออกปานใดเฮาก็เห็นแต่ว่าเป็นแบบนั้นแหละและได้ยินว่าอันสุดท้ายนี้เพิ่นจะถอนแต่ว่าการว่าอเมริกาถอนนี่ก็จักสิถอนแบบใดเพราะว่าทางอิหร่านน่ะบ่เชื่อแล้ว
2: เจ้า
3: บ่เชื่อแล้วเพราะว่า
2: แต่ทางอิปินมา
3: ประสุมกันเนาะเว้าเรื่องอันนั้นว่าสิอีหยังออกมาบ่ทันวิทย์ประตูก็ยิงพุดอันกันอันนั้นการนําเขาตายเบิดเด้จังเบิดเลยก็เบิดเลยขณะยังบ่รอดบ่พอเท่าใดคนต่อมาก็สิก็เริ่มกันยิงอยู่ตลอดนี่ยิงพวกคุมนั่นคุมนี่หัวหน้านั่นดูแลช่องแคบฮอร์มุสนั่นนี่นั่นฐานทัพเฮืออย่างก็ตลอดแต่ว่ายิงเธอเล็กเธอน้อยบ่ได้ยิงแบบมดทั้งอันนั้นมดทั้งอันของการรัฐบาลแคบิเนตคือเธอเก่าเนาะและบัดนี้ต่อมาหลายคนก็สงสัยว่าลูกชายที่ขึ้นแทนจักตายจักหยังเพราะว่าต้องลี่เด้
2: ต้องลี่เจ้า
3: คาร์บอลี่เขาก็เอาอีกใส่ระบบเด็ดหัวและอเมริกาก็ว่าบ่แม่นอเมริกาเฮ็ดเป็นอิสราเอลเฮ็ดเนาะและเดี๋ยวนี้ข่าวล่าสุดก็ว่าท่านทรัมป์กับท่านนัทธิญาฮูหันก็เริ่มบ่ลงหอยกันละว่าท่านทําอยากให้แฮงว่าเป็นย้อนเจ้านี่แหละเฮ็ดให้คนหมดโลกสั่งเขาสั่งเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้มันเฟือดมาใส่ข่อยอีกนะเฮากับฮู้ว่าอันใดเป็นอันใดแท้เนาะและก็ยังมีจะมีกันเราก็ยังให้เฮ็ดอิบราฮิมแอคคอร์ดเป็นเส้นสัญญาตัวนี้ถ้าสัญญาตัวนี้เฮ็ดได้หั่นแสดงว่าประเทศอาวนี่4 5 6ประเทศหั่นน่ะจะต้องรับอิสราเอลให้เข้ามาเซ็นตัวนี้ปัจจุบันนี้เป็น EU หันเซ
2: ็
3: นประเทศหนึ่งเซ็นแล้วถามว่าเมื่อเซ็นหันหมายความว่าพวกนี้ต้องหับอิสราเอล ต้องเปิดสัมพันธ์การทูตต้องอิสราเอลว่าอย่างก็ต้องได้เว้านําตัวนี้กับบ่ฮู้ว่าสิผ่านหรือบ่เพราะว่าประเทศพวกอ่าวทั้งหลายก็เห็นแล้วเด้ว่าเกิดเหตุการณ์น่ะอิสราเอลถล่มบึ้มปั่มบึ้มปั่มเดินบินอีหยังเพเบิดใส่บ่ได้เบิดแหละก็อเมริกาก็ซอยหยังบ่ได้ตัวเองก็ยากและยังมีข่าวว่าอันนี้ฟังข้างเดียวเนาะท่านทรัมป์เพิ่นก็เว้าอีกข้างนึงสําหรับท่านทรัมป์หั่นเพิ่นชนะแล้วสนะสงครามแล้วแล้วไผก็ว่าสนะสนะศาสนะแล้วก็เอาทหารเมื่อแล้วก็แล้วตัวเอาหัวตัวเองเมื่อก็ว่าชนะเนาะทางอิหร่านนั่นก็ว่าอิหร่านบ่ได้ล้มโอ้จักสิฟังไผแต่ว่าทางผู้อื่นท่านก็ว่าว่าอีหยังก็เครื่องปืนผ่าหน้าไม้ต่างๆอาวุธยุทโธปกรณ์น่ะมันหมดผลิตน้ําบ่ทัน
2: เจ้าเฮายิงหลาย
3: พูดยิงหลายพูดยิงจังได๋ก็เขาก็ว่าน่ะอิหร่านนี่มีเวลา40ปีในการสร้างเมืองอยู่ใต้ใต้ดินเพราะว่าเขาฮู้ว่ามื้อนึงอเมริกาต้องมาบุกเนาะก็อีกจังนึงมันบ่มีทางไปเลย
2: เจ้าม
3: ันเป็นเมืองเขาอยู่หั่นจักสิไปใส
2: ่มุ่นหมดเลย
3: มันมุ่นหมดเลยละหนีไปใส่ก็บ่ได้มันต้องอยู่หั่นคนอิสราเอลนี่พวกมีเงินมีคำนี่บ่อยู่จักคนใดๆเขาส่วนหลายมี2สัญชาติเบิดเขาจะหนีออกต่างประเทศเบิดละมีแต่ว่าพวกที่เอาเป็นทหารนั่นนี่นี่นั่นหั่นก็บังคับให้อยู่แล้วก็อาจจะบ่ฮู้ว่าเพิ่นได้ใส่ทหารอันซื้อออกมาบ่ทหารซาวนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นก็เลยกลายเป็นว่าเฮ็ดจังได้อิสราเอลเฮ็ดจังได้อิหร่านก็ว่ากูอยู่นี่แหละสู้ตายอยู่นี่แหละบ่มีทางออก
2: จ้ะ
3: ไปใส่ก็บ่ได้และปากฏว่าจะให้ท่านทรัมป์หั่นถอนทัพแต่เพิ่นสิถอนซื่อๆหรือเพิ่นสิถอนแนวใดเพิ่นก็เว้าว่าจังได๋ก็ถล่มสิถล่มให้อิสราเอลหั่นตายกลายเป็นมนุษย์สมัย
2: หิน
3: กลับมาคืนอีก
2: จ้ะ
3: แต่ว่าทางอัน99.9 ทางอิหร่านนี่อันข้าเจ้าอยู่มานะรู้สึกว่ากับจีนนี่อาจจะแก่อายุยาวกว่าจีนอีกได้หรือสูสีกับจีนได
2: ้ความหมายของ
3: เพอร์เซียนพวกเพอร์เซียนเพราะว่าแต่ก่อนเขาเอิ้นชื่อว่าเพอร์เซียเด้พวก
2: เพอร์เซียยาเพอร์เซีย
3: คือว่านิทานอีหยังต่างๆนิทานนั่น
2: จะมาแต่
3: อันนี้เป็นอันปรัมปราอีหยังต่างๆเป็นของเพอร์เซียเบิดแปลว่าอันน่ะความศรีวิไลข้าเจ้ามันมาดนๆล่ะคนข้าเจ้าน่ะมันยืนมาฮอดเดี๋ยวนี้ซึ่งข้าเจ้าก็ว่าจะให้เขาจะบ่ตายจังได๋ก็บ่ตายแล้วอเมริกามีแต่200กว่าปีตัวนี้เฮามาสังเกตได้ท่านสีจิ้นผิงอยู่ในความสปีชของเพิ่นบ่ทําอิดเนาะบ่ทําอิดเลยว่าพวกเฮาก็ขอแสดงความต้อนรับเนาะต้อนรับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่มาเยี่ยมยามเฮาซึ่งว่าประเทศนี้ก็มีความศรีวิไลแล้วก็ได้เป็นประเทศเป็นตนเป็นโตมาได้200กว่าปี และจีนจะกี่ปีก่อน
2: 2,000
3: 5,000 ปีเว้าๆแบบนี้แบบว่าเปรียบเทียบกันเลยนะ
2: แม่น
3: ๆว่าเจ้ามีแต่200กว่าปีข่อย 5,000 ปีละเว้าจังซี่เลยความหมายนะและท่านทรัมป์จักได้ยินหรือบ่เห็นเงานอนงกๆอยู่หั่นนะล่ะอันเพราะว่าได้ยินว่าเนาะเพิ่นไปเพิ่นบ่ได้เอาผู้ฮ้องเพิ่นไปนําท่านวานบ่ได้เอาไปนําให้เฝ้า
2: เจ้า
3: ให้เฝ้าอยู่หั่นแล้วก็ได้เขียนไว้อีกว่าถ้าไปและถูกจีนวางยาเบื่อบ่หรือว่าถูกเขายิงตายแล้วเข้าไปแล้วเขาถล่มเอาระเบิดยิงยนต์บ่ทันลงไปหยังก็ตามให้เฮ็ดจังได๋จังได๋จังได๋ได้ยินเขียนไว้เบ
2: ื่ออันนี้เขาเอิ้นแผน2ของระบบของอเมริกาเนาะจะมีไว้พอเคยเกิดขึ้นกับประธานาที่บดีที่ถึกยิงตายเธอแหละถึกก่อนชื่อว่า
3: เคนเนดี
2: นั่นนะและเขาเจ้าจะใส่ผู้ที่ลองแล้วก็มีแผน2ขึ้นมาบริหารประเทศทันทีนี่เป็นความคิดของทางอเมริกา
3: แม่นเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงคิดว่าไปนี่จีนอาจจะวางยาเบื่อพวกที่ไปนี่จะวางยาเบื่อซะในอาหารหรือว่ายนต์บ่ทันลงจะยิงยนต์ตายตกอีหยังเพิ่นก็เฮ็ดแผนไว้และเพราะฉะนั้นจึงเว้าซากันว่าซูดวินีย์มีหยังต่างๆอันเข็มขัดอันนั้นอันนี้ให้ขัดอกเสืออย่างบางอย่างเป็นคําแท้อีหยังใดแล้วเพิ่นสั่งว่าบ่ให้เอาเมื่อจักคน
2: บ่แม่นว่าบ่ให้เอาขึ้นยนต์เพราะว่าย่านอาจจะมีระเบิด
3: แม่น
2: แต่ให้ใส่ให้ใส่เย็นคอนเทนเนอร์นึ
3: งเอาไว้เอาเมื่อทีหลัง
2: อาจจะเอาเมื่อแล้วเมื่อกวดทีหลัง
3: เพิ่นคือจังเพิ่นเว้าว่าอาจจะเอาไปทิ่มมีหยังประมาณ
2: เขาเจ้า ย่านถึงขั้น
3: เพราะว่าขั้นเอามือแล้วเป็นอย่างจังย่านเพราะว่าจิตใจตัวเองเป็นแนวนั้นเด้จิตใจตัวเองจะเฮ็ดเขาแนวนั้นเนาะแล้ววันนี้ข้อสำคัญมันแม่นอยู่ว่าหลังจากที่ทานทรัมป์กลับแล้วเนาะก็ต้อนรับอย่างดีตอนยูฮันก็เพิ่นก็ย่องทานสีจิ้นผิงดีจังซั่นจังซี่แหละข้าเจ้าก็เอาไปเบิ่งสวนดีใจว่าคนอื่นบ่ได้เห็นสวนหัน
2: แม่น
3: เพราะว่าสวนมันมีต้นไม้พันปีมีต้นไม้ 3-400 ปีและมีต้นไม้บอนหนึ่งคันที่ว่าเป็น2ต้นโกงเข้ามาหากกันและกลายเป็นต้นเดียว
2: เจ้า
3: และข้าเจ้าว่าอันนั้นทานสีจิ้นผิงแม่นให้บทเรียนทานทรัมป์ว่า2ต้นมาเข้าเป็นอันเดียวกันก็ได้เพราะว่าทานสีจิ้นผิงว่าอเมริกากับจีนหั่นนะสามารถที่เรียกรวมกันได้โดยที่อเมริกาก็สามารถที่จะใส่มาก้าของตัวเอง Make America Great Again ได้โดยที่ว่าร่วมมือกับจีนและสองประเทศเฮานี่มีสิ่งที่คือกันหลายกว่าสิ่งที่บ่คือกัน
2: เด
3: ้นานเป็นคำบอกของนักการเมืองเฮาเฮ็ดนำกันแสดงว่าสองประเทศเฮานี่สิเป็นใหญ่แหละคุมโลกมาอย่างเดียวนะประมาณนี้นะเออคันแม่นอเมริกากับจีนเข้ากันเป็นอย่างจังสิมาต้านกันก็แม่นนั่นท่านสีจิ้นผิงเสนอคือแนวนี้เนาะแต่ว่าหลังจากนั่นบ่โดนท่านปูตินมายามเออพวกนักข่าวพวกสอดแทรกไปเบิ่งว่าสิให้ท่านปูตินพักอยู่ไสเพราะว่าคณะของท่านทรัมป์ไปหั่นน่ะให้พักอยู่โรงแรม7ดาว
2: จ้ะ
3: เนาะแต่บ่ได้ให้พักอยู่งั้นพักอยู่ในอันวังต้องหา
2: พักเฮิรนพักตอนรับ
3: แม่นตอนรับแขกบ้านแขกบ้าน
2: จริงๆนะไอ้ภัยวันค่อยได้ฟังข่าวตอนที่ก่อนทรัมป์จะไปเพิ่นบ่ยอมไปพักบนอื่นเมื่อเพิ่นได้ไปเมาโรงแรมตัวนั้นรวมทั้งห้องพักที่ท่านทรัมป์จะอยู่หั่นนะรวมทั้งโต๊ะเตียง
3: ตั้งแล้ว
2: เอาออกไปเบิด
3: แล้วเพิ่นเข้ามา
2: เอาของสุดเพิ่นหั่นเข้ามาใส
3: ่ก็เป็นไปได้คือกันหากแต่ว่าตามปกติแล้วหั่นแขกบ้านแขกเมืองไปเพิ่นจะมีบ่อนให้พักเป็นห้องพักล่ะไปก็ว่าแล้วปูตินไปเพิ่นสิให้พักอยู่ไสเพราะว่าธรรมดาคันเฮามีห้องพักแขกนะก็บ่ต้องพักโรงแรมเนาะ
2: แต่บ้านเฮาเนาะมาว่าพักบ้านค่อย
3: สินะเพิ่นมีบ่อนพักให้แขกพิเศษแต่ว่ายังบ่แล้วเท่านั้นมื้อวันจันทร์นี้มื้ออื่นนี้ทางสีจิ้นผิงสิไปยาม
1: อันทางเกาหลีเหนือกิมจองอุน
3: น้องล่ะกิมจองอุน
2: น้องไ
3: ซแล้วเขาเจ้าว่าขนาดท่านทรัมป์ท่านปูตินยังต้องมาจีนเป็นอย่างท่านสีจิ้นผิงจึงออกจากประเทศตัวเอง
2: ไป
3: เกาหลีเหนือมีอย่างเว้ากันทั้งโทรศัพท์บ่ได้บ่สงสัยแล้วจังว่าหมดโลกก็ตกใจว่าจิตใจจดจ่อว่าเพิ่นสิไปเฮ็ดหยังเพิ่นสิเว้าหยังกันมีหยังกันหลายคนก็คาดคะเนไปต่างๆนานาบางคนว่าเดี๋ยวนี้หั่นอเมริกากับรัสเซียหั่นได้มากระซิบอันนี้มันข่าวที่ตั้งขึ้นเนาะเว้าขึ้นได้เป็นนิยายน้ำเนาก็เป็นไปได้เนาะเฮาบ่รับผิดชอบว่าเป็นเรื่องแท้แต่ว่า2ท่านนี่โดยเฉพาะท่านทรัมป์นี่พยายามเท่านี้ได้เว้าว่าเบิ่งหมออันน่ะอันน้องสายเจ้านี่แดเดี๋ยวนี้มันสิเอาอันมันหยังก่อนนิวเคลียร์น่ะออกมายิงแล้วมันยิงเรายิงแท้ได้คุณเออเราบ่ได้เว้าเพราะฉะนั้นเขาจึงว่าอเมริกาอาแยนก็มีน้องซ้ายที่ขี้ดื้อคือท่านอันอิสราเอลเนาะนัทธันยาฮูเออละจีนหั่นอาแยนจีนท่านสีจิ้นผิงก็มีน้องซ้ายขี้ดื้อคือท่านกิมจองอุนแต่ว่านัทธันยาฮูนี่บ่สู้กิมจองอุนได้เรื่องดื้อเรื่องเฮ็ดปึ๊บนี่เอาละเองแล้วก็ยังสั่งประหารชีวิตเนาะ
2: แม่น
3: เออแล้วบ
1: ่นี่นี่เฮ็ดแล้วค่อยเว้าเพิ่นนึงเว้าละเฮ็ด
3: เออก็ยังว่าก็เลยก็เบิ่งว่าวันจันทร์นี่แหละจะได้กระจิตใจจดจ่อเพิ่นไปหากันอีหยังมีเรื่องที่เว้ากันทั้งโทรศัพท์บ่ได้บ่หรือว่าจังได๋และส่วนหลายก็แม่นมีคนมีความเป็นห่วงเรื่องนิวเคลียร์นี่แหละ
2: เ
3: พราะว่า
1: สิแม่นยังเรื่องเกิดขึ้นก็แม่นคันกระทบกระทบเบิดโลก
3: ผู้ที่กล้ายิงบ่ได้เว้าหลายเรื่องยิงรวดแล้วก็ผู้เดียวบีบปุ่มนี่ก็แม่นทานขึ้นจังอื่นไหนเออประเทศอื่นยังสิบีบยังได้คิดได้ยินว่าสหรัฐอเมริกานี่ยังได้ยินว่าสหรัฐอเมริกามี3คนผู้ใดบีบ
2: จังค่อยบีบได
3: ้แล้วเด็กบางคนก็ฟังออกมาว่าเขาเสื่องแล้วโคตรหันเขาบ่ให้ทานทรัมป์ได้แล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่เว้าลิ้นเว้าหัวได้อยู่แต่ว่าของแท้นถ้ามันเกิดมาเนี่ยเฮาก็เสร็จเบิด
2: เสร็จ
3: เรื่องเศรษฐกิจ
2: ก็ไปอากาศโลกก็จะเปลี่ยนแปลง
3: เพราะฉะนั้นก็มีแต่
2: คือไปยุคไดโนเสาร์
1: ผ่านมานี่ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงขนาดอัน
3: 2ปีก่อน
1: นี่ทดลองนี่ผืนนี้ทดลองนั่นเน
3: า
1: ะโลก
3: ก่อนนี่เฮาจะบ่ได้นั่งล้มกันแบบนี้เฮาจะเว้าว่าเออ UN เนาะสหประชาชาติว่าจังซั่นเออตำรวจโลกว่าจังซี่ทางสหรัฐอเมริกาอ้ายใหญ่เออจีนว่าจังซั่นต่อรองกันจังซั่นจังซี่ราคาอันอันนั้นอันนี้มาเดี๋ยวนี้บ่มีกฎระเบียบหยังเบิด
2: โอเคเฮาฟังเพลงก่อนเฮาจะมาเว้าถึงเรื่องกู้ภัยที่ซอยคนติดถ้ำหั่น
3: เจ้า
1: เพลงนี้ชื่อว่าคืดฮอดความหักแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันใหม่ 99.9

0: 99.9
1: แม่ละขึ้นฮอดควมหักแล้วนอนบ่หลับเนาะว้าเพลงลาวนี่ฟังแล้วว่าม่วนเนาะท่านฟังที่เคารพขอบใจที่รับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น.ทีมงานกับพยายามส่องซอกสังสรรหาแนวดีๆมาว่าโมลมสู่ซานผู้ฟังอ้าวเรื่องที่ข้างคาเฮายังมีหยังอีกแล
2: เจ้าอิดมีอีกตัวนึงซึ่งเว้าเรื่อง AI แล้วก็ต้องเว้าเรื่องสแกม
1: จ้ะ
2: ว่าเรื่องสแกมแล้วก็ต้องเว้าเรื่องผู้สูงอายุที่ว่ามีความย้านกลัวหลายบางคนท่านจนบ่กล้าตอบโทรศัพท
1: ์
2: โทรศัพท์มาถ้าแม่นบ่แม่นเลขที่ตัวฮู้หรือว่าบ่แม่นชื่อที่ขึ้นมาหั่นจะบ่กล้าตอบแต่ในขณะเดียวกันก็กังวลว่าจักแม่นเซ็นเตอร์ลิงโทรมาบ่จักแม่นอันแม่หยังแม่หยังโทรมาบ่ห้องหมอโทรมาบ่คลินิกโทรมาบ่ตัวนี้บ่แม่นแต่ผู้เฒ่าได้ผู้หนุ่มก็กังวลคือกัน
3: เจ้า
2: คันแม่นเฮาล่ะคิดว่าจังซี่เนาะเป็นแบงก์บ่เป็นบริษัทประกันภัยบ่อีหยังนี่ส่วนหลายเขาเจ้าจะบ่โทรมา
3: บ่โทรบ่โทร
2: จะอีเมลมาได
3: ้แม่น
2: แล้วบางเทื่อก็ SMS มาหั่นก็ยังว่าให้โทรกลับไปนะถ้าได้รับ SMS SMS เนาะยกตัวอย่างว่า NIME โทรมาว่าอันนั้นอันนี้เจ้าประกันภัยเจ้าเกินเด้อเจ้าต้องโทรมาหาของการเด้ออันนั้นนี่หยังบ่หรือว่าอันติดต่อมาเฮาก็โทรไปหาของการนั้นว
3: ่
2: าแม่นแท้บ่เนาะจึงคอยว่าจ่ายเงินเข้าไปคันเขาเจ้าว่าเอาเงินเข้าให้ข่อยเดี๋ยวนี้อีหยังหั่นแปลว่าบ่เฮ็ดเด็ดขาดแบงก์เขาก็บอกแล้วว่าเขาจะบ่ส่ง SMS หรือว่าอีเมลมาแล้วเฮาสังเกตนะพวกสแกมเนี่ยมันจะเฮ็ดผิดน้อยนึงคือแท้คือของเขาคือแบบคือแบงก์ก็คือหักสเปลลิ่งน่ะมันสิมีผิดบ่ใดบ่นึงสังเกตเบิ่งผิดน้อยนึงถ้าว่าตาบ่ดีแท้ๆก็บ่สังเกตเห็นแต่อีเมลก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเฮาบ่มั่นใจพรินต์อีเมลตัวนั้นออกหรือว่าเอาในโทรศัพท์เฮาเข้าไปหาแบงก
1: ์
2: ว่าเจ้าเขียนหาข่อยบ่มีแต่อย่างเดียวบ่มีทางเลือกหรือว่าซั่นก็โทรเลข13หั่นหาแบงค์หั่นแต่ว่าเฮาก็เข้าใจโทรมันก็ท่าดนเดินเนาะ
3: เจ้าเป็นสมอง
2: แม่นค่ะข้าพเจ้ามีแต่คิดว่าถ้าสมมุติว่ามัน Westpac บ่ Commonwealth บ่ข้าพเจ้าไปแคปค่ะพระเจ้าก็เข้าไปเลยไปถามแต่ว่าเจ้าบ่โอนเงินเด็ดขาดเนาะปัดนี้พวกผู้เฒ่าถ้าอยากฮู้ว่าจะเห็นฮู้จังได๋ว่าตัวใดเป็นสแกมหรือบ่อันนี้ค่ะพระเจ้าก็เคยเว้าหลายเทื่อแล้วอยู่ห้องสมุดทุกๆห้องอยู่แถวเขตบ้านเฮาอยู่แฟร์ฟิลด์อยู่กรีนวัลเลย์อยู่ลิเวอร์พูลหั่นพนักงานของแบงค์ของห้องสมุดไลบรารีหั่นเพิ่นสามารถจัดนะเซสชั่นเรื่องการฮู้จักเรื่องสแกมอะแวร์เวิร์คช็อปให้ถ้าว่ามีคนพอเพิ่นก็ให้คนมาเว้าหรือบ่ดังนั้นเพิ่นก็ตอบคําถามได้เนาะแต่ว่าไปเป็นมืออยู่ว่าเรื่องตัวอยู่กรีนวัลเลย์นี่ซะใกล้ๆหั่นนี่นะกรีนวัลเลย์อยู่บอนอันไปล่ะมีห้านเฟอหั่นอย่างนี้นะอยู่ตัวใหญ่กรีนวัลเลย์พลาซ่านี่หรือว่าจะไปบอนนิริกพลาซ่า
3: เจ้า
2: ก็ไปถามเพิ่นอยู่หั่นแต่ตัวกรีนวัลเลย์นี่ค่ะพระเจ้าฮู้เลยเพราะว่าได้ส่งคนไปหลายละเพิ่นจะมีการเปิดห้องเฮียนเพิ่นเอิ้นว่าเทคโนโลยีให้ผู้ใดที่สนใจแม่นผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้หยังก็ยาเพื่อบางคนนั่นใส่โทรศัพท์นี่หรือว่าใส่อันใส่มือถือนี่นะมันบ่ได้บ่ฮู้จักบางเทื่อก็โทรบ่ออกโทรบ่เข้าหรือบางเทื่อก็จังซั่นจังซี่อยากถามหั่นนะไปเจ้าหน้าที่เขาเจ้าอยู่หั่นส่วนหลายแม่น 10:00 น. 10:00 น. ของวันศุกร์ถ้าเฮาไปหั่นเพิ่นมีห้องเฮียนให
3: ้
2: ไปคําถามส่วนตัวเลย
3: เจ้า
2: คันถามลูก
0: ว่า
2: บอกเทื่อนึงแล้วผัดบ่จื้อ
3: แม่น
2: บอก2เทื่อก็บ่จื้ออีกเขาก็หายหั่นนะเด็กน้อยก็หายจังว่าอันคันพ่อแม่ถามละหายเนาะพอตู้ผู้นึงแล้วเขียนเข้ามาอยู่ในปึ้มอยู่ในอันคลิปตัวนึงแล้วเว้าว่าข่อยเฮียนใส่มือถือมีแต่แบบใหม่เข้ามาเลยขอบ่ฮู้ขอถามลูกชายมาบอกพ่อแดลูกก็หายบอกเท่าใดก็บ่จื้อบอกเท่าใดก็บ่จื้อเล่าว่านี่มือจะต้องใส่บ่นี่บ่นี่บ่นี่บีบบ่นี่บ่นี่อันน่ะเมาส์มันก็บอกอยู่ว่าบีบขวาบีบซ้ายบีบอันนั้นอันนี้คลิกหั่นคลิกนี่บ่จื้อจักเทื่อบอกสอนเท่าใดก็บ่จื้อเล่าว่าเจ้าจื้อบ่แต่เจ้ายังน้อยค่อยสอนให้เจ้าจับบวงกินข้าวนะเอาบวงตักข้าวเข้าปากบ่เป็นได้แต่ยังน้อยหั่น
1: แม่นแล้ว
2: พ่อเคยสอนลูกจับบวงกินข้าวบัดนี้พ่อถามขอให้ลูกสอนตัวนี้แต่บางเทื่อมันก็อีหลีสอนหลายเทื่อก็บ่จื้อเฮาก็บ่จื้อพวกเฮาอ่ะนะ
3: เจ้า
2: เพราะฉะนั้นเฮาใช้แนวที่ว่าเฮาใช้ได้แต่ว่าเรื่องสแกมนี่นักหลายเฮ็ดให้เบิดทุกคนมีความนักอกนักใจ
3: เว้าซิซะเว้าแบบง่ายๆเนาะเฮา เฮาพยายามใส่สิ่งที่มันซิมเปิ้ลซิมเปิ้ลก็คือเวลาเฮาเข้าไป Facebook อย่างที่เอื้อยของข้าพเจ้าเนาะเพิ่นก็บ่ได้เก่งเรื่องเทคเนาะใส่ซิมเปิ้ลก็คือไปเบิ่งไปกดไลค์กดแชร์เท่านั้นบ่ต้องกดแนวอื่นถ้ามีอย่างที่ว่าแบบเขาจะเอิ้นว่าน่าสงสัยตัวอย่างอยู่ดีๆวันดีขึ้นดีมีคนมาแอดเป็นเฟรนด์หั่นน่ะก็อย่าสู้ฟ้าไปแอดเบิ่งวันหน้า
2: ฟ้าไปหับเพราะเฮาต้องหับได้เขาจึงเข้ามาได้แม่นบ่ request friend request
3: นั่นเด้เจ้าบ่ต้องไปหับหาเจ้าหับมันจะเข้ามาได้มันจะเข้ามาปั่นป่วนคือข้าพเจ้าเองเมื่อวานนี้ได้เข้าไปเบิ่งอยู่ Facebook Messenger ของข้าพเจ้าแล้วไปเบิ่งว่ามันมีช่องนึงมันเขียนว่าสแกมนะเข้าไปมันจะออโตเมติกบล็อกให้เจ้าไว้แล้วทางข้างมีบักหลายๆเขียนมา Hello How are you เขียนคนภาษาลาวก็มีคือสิเป็นสแกมเมอร์คนลาว
2: บ่เขาเจ้าอันนั้นก็ได้เขาเจ้าอันให้อัน
3: แปล
1: Google Translate AI Translate
2: บ่มีปัญหาเลยเรื่องแปลเก่งอีกเดี๋ยวนี้แปลได้เก่งหลาย
3: แปลได้เก่ง
2: แต่ก่อนยังซับหน้าซับหลังเดี๋ยวนี้เก่งขึ้น
1: ตัวเองบ่มีแว่นตานึงกับเจ้าโฆษณาก็อยู่จีนเนาะซุปแว่นตานั้นเข้าไปอ่านแล้วมันสิเปลี่ยนเป็นภาษา
3: อันนั้นแหละเขาเจ้าว่าสมัยโบราณชื่อว่าไอ้คําแสนว่าอันชื่อว่าเฮาเคยมีสตอรี่นึงประตูนึงเพิ่นไปตลาดเช้าเราไปเห็นคนซุปละอ่านหนังสือได้ประตูก็เลยไปซื้อแว่นตาเมื่อบ้านแล้วมื้อที่2เอามาคืนแล้วว่าเป็นหยังว่าซั่นค่อยซื้อไปแล้วค่อยซุปค่อยอ่านบ่ออกเพิ่นว่านะ
2: เพราะว่าเราอ่านหนังสือบ่เป็น
3: หนังสือบ่เป็นเนาะแล้วแว่นตาอิสรัญญะเนาะเว้าขึ้นมามื้อนี้เนาะมันมีอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนหลายๆวางสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าบ่ได้มาจัดรายการเนาะก็มี7คนที่ไปติดค้างอยู่ในถ้ําอยู่ที่เมืองลองแจ้งเนาะแขวงอุดมไซเนาะแล้วเมื่อวานนี้ทั้งทีมกู้ภัยของไทยหันได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าได้ยุติการค้นหาอีก2คนที่เหลืออยู่ในถ้ำเนื่องจากว่ามันมีการน้ำฝนตกและน้ำเข้าไปหลายและดินถล่ม
1: yeah.
3: แต่ว่าการยุติครั้งนี้นี่บ่แม่นว่าจะยุติแบบนั่นเนาะแบบให้มนุษยธรรมแต่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้เอาอาหารหรือว่าสิ่งที่จำเป็นยั่งชีวิตไว้ในถ้ำหลายๆจุดเพื่อที่ถ้า2คนนี้ออกมาได้ยังสามารถที่จะกินแล้วก็ประทังชีวิตก่อนที่จะออกมาเพราะเนื่องจากว่าน้ํานี่มันวันฝนตกแห้งไอ้คําแสนจักเขาเจ้าบ่สามารถที่จะปั๊มน้ําออกมาได
1: ้
3: และเขาเจ้าก็ได้ตัดสินใจที่จะยุติแต่ว่าหากเขาเจ้าว่าถ้าน้ํามันบกลงแล้วมีการต้องการช่วยเหลือหันเขาเจ้าจะกลับมาเนาะและที่ข้าพเจ้าเห็นเป็นตาค่อยใจก็คือเมียของ2คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะมีผู้นึงมีลูกผู้นึงก็หาก็มีช่อง8เดือนอย่างออกมาส่งพวกนักกู้ภัยนี่แหละที่ขี่รถออกไปแล้วก็มีการโศกเศร้าเนาะพวกทีมกู้ภัยไทยเขาเจ้าก่อนที่ไปเขาเจ้าก็บ่มีหยังเนาะก็จกเงินนี่นะเอามอบให้ครอบครัวของ2คนที่ยังตกข้างอยู่หั่นค
1: ือ
3: เป็นภาพที่จะเบิ่งแล้วก็เศร้าใจแมนผู้เป็นเมียก็อยากให้ทีมกู้ภัยนี่สู้ต่อค้นหาจนพบหั่นนะแต่ทีมกู้ภัยก็บอกว่ามันเห็นมติแล้วต้องที่จะยกเลิกการค้นหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องท้าเมริโกเท่านั้นที่ว่าเขาเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้หั่นนะล่ะเฮาก็ขอแสดงความเสียใจเนาะนําครอบครัว2คนสุดท้ายที่ว่าบ่สามารถออกมาได้หั่นนะครับแล้วก็มี
2: ก็เป็นหยังเพิ่นคือบ่อยู่นําหมู่เนาะเพิ่นไปไส
3: โอเคสตอรี่แม่นว่า2คนนี้นี่เก่งกว่าหมู
2: ่ตามที่ออกมาเอง
3: บ่สิไปหาตามที่5คนออกมาบ่2คนนี้นี่เป็นนักเอ็กซ์เพิร์ทที่สุดของกลุ่ม5คนทีมของเจ้า5คนไว้เพื่อที่จะไปซอกหาบ่อนที่จะสามารถ
2: ขึ้นได้
3: That's what happened so เขาเจ้าเลยคืนไปทางต้นทางที่เขาเจ้าจะออกหั่นน่ะไปทวนทางนั้น500กว่าเมตรหมายความว่าเขาเจ้ามีความรู้ความสามารถหลาย
2: กว่ามั่นใจตัวเอง
3: มั่นใจแล้วก็สามารถคิดว่าเนาะคิดว่าเขาเจ้าเพราะว่าจื่อบ่เขาเจ้าเวลาเขาเจ้าเคาะทํานั้นจะมีเสียงตอบครับหมายความว่าสัญญาณยังมีอยู่ แต่ว่ามันอยู่ไกลแล้วน้ำท่วมแล้วก็มีดินถล่มลงเป็นหลายจุด
2: ตัวนี้นี่นักหลายแหละ
3: เจ้า
2: และแต่ว่ามีข่าวออกมาส่วนกระแสว่าพวกที่เข้าไปหั่นที่เข้าไปย้อนว่าบริษัทจีน
3: บ
2: ่ให้เข้าไปจ้างมือหนึ่ง150 บาทเออแล้วเข้าไปคุดหาค้ำให้เนาะกันย้อนจีนนี่แหละมาเหตุพวกนี้จึงถือค้าอย่างหัน
3: อันนี้ว่าความจริง
2: เนาะว่าตัวนี้เนาะเอาจังซี่ซักมือนั้นตุ้ยบ่อยู่เนาะถ้าตุ้ยอยู่จะให้โทรไปหาโลแม็กซ์ว่าให้โลแม็กซ์ถามเบิ่งว่าความจริงเป็นได๋ใดจังแต่ข้าพเจ้าก็เลยตุ้ยบ่อยู่ก็เลยได้โทรไปทางเมืองลาวหาพี่น้องทางเมืองลาวให้อธิบายแต่พี่น้องก็ว่าโอ้ตัวนี้ก็ได้ข่าวอยู่แต่ว่าเฮามาสันนิษฐานเบิ่งความจริงนี่ถ้าว่าจีนจะมาคุดค้ำ
3: เจ้า
2: จะเอาเครื่องม้าบักใหญ่เลยแหละ
3: เจ้า
2: เออคุดปุปับปุปับแล้วแหละแล้วก็สิว่าจ้างคน4-6 คนเข้าไปคุดเมื่อละ150บาทเป็นไปบ่ได้แต่ว่าไทยบ้านเองเขาเจ้าก็รับแล้วว่าแม่นความสมัครใจของไทยบ้านเองเพื่อเข้าไปหาเงินหาค้ำหากินหายา
3: จริงๆเขาเจ้าย่านเขาเจ้าบอกว่าเขาเจ้าเข้าไปหาเจียอันนี้เป็นตอนแรกที่เขาเจ้าว่าหลังจากนั้นเขาเจ้าก็ยอมรับนะว่าเออเข้าไปหาค้ำ
2: ไปหาเจียเอาเจียมาก
3: ที่จริงว่าตอนที่แรกหันว่าบ่ได้ไปหาคำย่านถึกอันนั้น
2: หันเอาย่านถึกทั้งการว่าให
3: ้เออว่าไปหาเจียบัดสุดท้ายก็ยอมรับว่าแม่นค่อยไปหาคำแท้แต่ว่าหาคำเพื่อมาให้ครอบครัว
2: อัน
3: นี้เป็นเพิ่นเว้าเนาะแต่ว่าอย่างที่ไอ้ไพวันฮู้แหละว่า

0: ทางประเทศจีนบ่หรือว่าประเทศเวียดนามบ่เป็นหยัง
1: เพื่อให้เกิดความเกลียดชัง
0: แม่นแม่นเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้แต่มาเบิ่งแล้วจีนทาสิเฮ็ดก็สิไปจ้างคน 4-5 คนเข้าไปขุดอีหยัง
2: คันเจ้าลงทุนคัมปานีก็จะต้องม
1: ี
2: ม
1: าชิน
2: เ
1: นอร
2: ี่ใหญ่
1: ๆรถบักใหญ่มาจกเลยแล้ว
0: บัดนี้เว้าถึงเรื่องลงทุนเนาะจีนตัดสินใจที่จะลงทุนในการสร้างเวียงบางเวียงพลาซ่าเน
2: า
0: ะจำนวนถึง216ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจีนที่มาลงทุนนี่มันใช้เงินของretirement fund ของคนจีนจำนวนหนึ่งนะ
1: เสียเอาไปอยู่วะเสียเอาผู้ชาวจีนมาอยู่ที
0: ่บ่มาสร้างนี่มันสร้างวังเวียงพลาซ่าวังเวียงพลาซ่านี่มันเพื่อที่สร้างจุดมีโรงแรมมีจุดอันนี้ก็คือเอิ้นบอนกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าแล้วก็ใช้เงินของretirement fund จำนวน216ล้าน
1: retirement fund เนาะแบนอันมันจำเป็นเงินของอันผู้สูงอายุที่ว่าอันออกบำนาญ
0: เจ้าเพราะว่าการที่จะเอาเงินจำนวนนั้นออกมาเขาจะก็ต้องได้มีการเขาเอิ้น investment fund ของนั้นเอามาสร้างตัวนี้แต่ว่าเขาเจ้ามีการค้นคั่วแล้วก็ทั้งรัฐบาลลาวให้เขาเจ้าเฮ็ดอยู่ที่สนามบินเก่าของวังเวียงเน
1: า
0: ะจะมาเปิดเจ้า
1: แล้วมีการก็เฮ็ดเริ่มปุ๊กเลยได้ล่ะ
0: แม่นๆๆแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะอาชีพหรือว่าอาจจะผลต้อนรับมันอาจจะได้หน่อยกลัวที่เขาเจ้าจะคิดไว้เพราะว่าคนที่ไปวังเวียงนี่นะส่วนใหญ่อยากเบิ่งธรรมเบิ่งละกุ้นเบิ่งลองน้ำซองกินเบียร์เนาะบ่แม่นว่าเขาเจ้าชีมาพักอยู่รีสอร์ทโรงแรม5ดาวบ่แม่นอย่างอันนี้อาจจะมีคนไปน้อยอันนี้ว่าความจริงเพราะตามที่ข้าพเจ้าเห็นส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยบ่คนแบกแพ็ค
1: เขาเจ้าก็อยากไปอยู่สภาพธรรมชาติ
0: แบบบ้าน
1: ๆ
0: แม่นแม่น
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงที่ข้าพเจ้าคิดนี่เนาะเพราะว่าอันนี้แม่นเคยได้ยินแต่ก่อนว่ารัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นเนาะเฮาฮู้แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นนี่มีปัญหาซึ่งว่าคนอายุยืนน่ะอย่างปานนั้นทางนี่ต่ําพวกอายุ100ปีนี่เหลือเฟืออ่
0: า
1: บัดนี้เฒ่ามาแล้วมีแต่ผู้100กว่าปี100กว่าปีเด้บ่ตายง่ายเด้คนญี่ปุ่นอายุยืนบัดนี้พวกอยู่หั่นจะต้องได้อาศัยคนหนุ่มเหตุการณ์เลี้ยงบ่แม่นว่าลูกหลานดอกคนหนุ่มเหตุการณ์นี
0: ่
1: เฮ็ดเพื่อหยังเลี้ยงผู้เฒ่าแล้วบัดนี้เฮือนสานบ้านซองหั่นก็จะอยู่แบบแต่เก่าบ่ได้จะต้องมาอยู่หลังน้อยจะต้องมาอยู
2: ่อยู่พอดีพองามพออยู
1: ่อยู่บ้านเฮือนผู้เฒ่าถ้าว่าพวกอยู่บ้านนอกชนบทแต่ก่อนยังฮู้เฮ็ดปลูกนั่นปลูกนี่กินหรือว่าดูแลตัวเองได้เฒ่ามาแล้วก็อยู่บ่ได้จังว่าเฮือนอยู่ญี่ปุ่นหั่นแปลว่าเมื่อยายแมงมุมขึ้นมาอย่างบักหลาย
0: ๆ
1: ลูกหลานเขาเจ้าก็บ่กลับไปอยู่ชนบทเขาก็มาอยู่ในเมืองใหญ่เกียวโตโตเกียวนั่นนี่ไปหลายเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮือนกับเป่าผู้เฒ่ากับบ่มีบ่อนอยู่และผู้เฒ่าหลายคนหั่นเหงาหลายก็เลยออกแผนการไปลักพกจกหอ
0: เพื่อที่จะได้เขา
1: เพื่อสิได้เขาคุก
0: เจ้าเห็น
1: เห็นเขาเจ้าเห็นอันด็อกิเมนทรีออกมาเพื่อสิได้เขาคุก
2: อาศัยว่ามีคนเบิ่งอยู่ในคุก
1: เขาไปอยู่ในคุกแล้วไม่มีหมู่เด้
0: เ
1: ขาออกมาเออมีปลาเห็ดนั่นเห็ดนี่กินข้าวกินน้ำน้ำกันออกมาแล้วก็ไปลักอีก
0: เข
1: าให้ได้เข้าคุก
2: แล้ว
1: อันนี้น่าเศร้าใจขนาดเน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นหันเคยพวกอัดแกเป็นรัฐบาลหรือบริษัทกับหูเคยพัวพันมหารัฐบาลลาวอยากมาสร้างretirement village ให้คนญี่ปุ่นอยู่ทางภาคเหนือแถวซําใต้ซําเหนือเพราะว่าอากาศมันดีอยู่นั่นน่ะอากาศคือกันกับอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยอยู่ในหอมภูจังซี่เด้อยู่ในตรงที่เป็นภู
2: เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เรื่องนี้เน
1: า
2: ะ
1: อยากให้อยากมาสร้าง retirement village เพื่อให้ผู้สูงอายุญี่ปุ่นมาอยู่เนาะและเป็นหมู่บ้านแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเกิดหยังขึ้นบ่เกิดหากแต่ว่าทางอันนี้ก็เป็นข่าวเนาะรัฐบาลไทยหันเสนออ ยากได้อยากให้มาเฮ็ดอยู่เมืองไทยแต่คนญี่ปุ่นหันว่าบ่อยากไปอยู่เมืองไทยอันตราย
2: สิแม่นอากาศได้บ่หรือว่
0: าบัดนี้โอเค
1: ว่ามาอยู่เมืองลาว
0: ว่าถึงเรื่อง retirement village นะครับพระเจ้าได้ไปทางที่ไผ่วันฮู้ไปเชียงใหม
1: ่
0: แล้วมือที่2ตื่นเช้าขึ้นมาครับพระเจ้าออกมาย่างเขตโรงแรมครับพระเจ้ามันจะเป็นบ้านพักเป็นแถวคนที่ออกมาย่างตัวซะอยู่แถวนั้นบ้านพักงามๆมานะญี่ปุ่นหมดรุ่นเดียวกับข้าพเจ้าแหละอายุ60ปลายรีไทร์ออกมาอยู่ย่างอยู่แถวนั้นเนาะแล้วไป

0: เที่ยวน้ำวัดนะ
1: อืม
0: คนญี่ปุ่นไปวัดเอาปิ่นโตไปเสยแล้วเว้าญี่ปุ่นข้าพเจ้าก็บ่ฮู
2: ้ว่าไปเอาเพนไปไปเพน
0: เนี่ยเขาเจ้าก็พยายามที่จะ
2: ปรับตัว
0: ปรับตัวแบบเขาเจ้าแบบมีความสุขก็เลยแบบนั้นเวลาเฮาเอาจังหันวัวเอาเพนไปถวายพระเฮาคงมีความรู้สึกว่าโอเค you done something for the Buddha Lord นะบ
2: ่
0: เย้แล้วเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าอยู่เมืองไทยเขาเจ้าก็มี
2: อยู่เมืองไทยเขาเจ้ามีอยากได้แต่ว่าอยากได้หลายเมืองไทยเขาเฮ็ดได้และข้าพเจ้ามีหมู่ที่เป็นอาจารย์ใหญ่สอนอยู่มหาวิทยาลัยต่างๆหั่นนะหลายคนก็ว่าอันน่ะอันออกบำนาญเนาะว่าเพิ่นไปไสเดี๋ยวนี้ศาสตราจารย์นั้นศาสตราจารย์นี้ไปอยู่เชียงใหม
0: ่แม่นบ่
2: อือแปลว่าเงินใช้จ่ายอยู่หั่นหั่นน้อยเดียว
0: เย้เจ้า
2: เออเหลือเฟือโดยเฉพาะพวกเป็นอาจารย์เนี่ยมันก็มีเงินหลายเนาะบัดออกไปแล้วก็หลายคนหั่นที่ว่าคนธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเว้าว่าออกบำนาญแล้วทุกบ่มีผู้เบิ่งผู้แยงเออตั้งหลายปี
0: อือ
2: 10ปีละนี่ไปอยู่ลูกเต้าเลยติดต่อให้ไปอยู่เมืองไทยมีความสุขหนุ่มขึ้นมากขึ้น
0: แม่ๆ
2: อายุหนุ่มขึ้นเป็น5ปี10ปีแล้วลูกเต้าอยากไปยามก็ได
0: ้มันใกล้
2: เออแล้วไอ้เกนิ่งก็อันมีพยาบาลมีหยังประจํา
0: แม่ๆ
2: เจ็บบ่ได้เป็นมีหมอมีหยังนะนี่อันนี้ข้าพเจ้าก็เคยบอกอยู่เมืองลาวว่าอันหลายคนเด้พวกเศรษฐีอยู่เมืองลาวมีเงินเด้ว่าเฮ็ดแม่เฮ็ดหมู่บ้านจัดสรรเฮานี่ก็สิไปอยู่นะแต่ว่าบ่ให้อยู่บ่อนอันนั้นได้บ่ให้อยู่บ่อนนั่นอันผูกพันอีหยังๆเฮาบ่อยู่ได้เพราะว่าอยู่นี่เฮาพอแล้ว
0: อ
2: ันอยู่อันมีแต่คนมีแต่รถแต่หยังต้องเฮ็ดออกนอกเมืองไปหน่อยนึง
0: เจ้า
2: แต่ต้องเฮ็ดให้สะอาดเรียบร้อย
3: เจ้าอินเทรสติ้งเนาะฟังเพลงเกี่ยวสาวเงิมแล้วก็มาล้มกันต่อเวลาตอนนี้แม่น11:00 นเกือบ48นาทีเลยเด้มันม่วนนอกจากทีมงาน 99.9

0: เจ้าเกี่ยวสาวเงือมโนค่ะพระเจ้าว่าแล้วเพียงลาวลำลาวผู้ใดออกไปห้องห้องอยู่ใส่เฮาก็ฮู้ฟังแล้วอ่อนสอนซะนั้นจงใส่ภาษาลาวเป็นภาษาที่อ่อนสอนนิ่มนวลอย่าสุไปใส่เป็นคำหยาบเนาะท่านฟังที่เคารพขอบใจที่ติดตามรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น.เป็นเวอร์ชันเยิ้นๆซ่าๆเนาะเกี่ยวสาวเงิมมอบพิเศษสุดให้แก่ดร.คำแพงที่รับฟังรายการของพวกเราเพิ่นคือสมัครบ่หลายก็น้อยเนาะขอขอบใจที่รับฟังโดยท่านผู้ฟังทุกๆท่านเจ้า
1: ว่าถึงเมื่อกี้เนาะว่าถึงเรื่องการเกษียณและบ่มีบอลไปคือคนต่างประเทศท่านจะเหงาอยู่บ้านเนาะแต่ว่าในชุมชนลาวหรือว่าจีนลาวที่มาอยู่นี่ผัดมีบอลไปได้คือว่าความจริงเนาะหลายๆท่านก็ยังหลายๆท่านของชุมชนจีนลาวก็คือกลุ่มสตรีที่ว่าคุกคิงบ่แม่นอย่างนั้นนะ
2: เขาเจ้าสมาคมจีน
1: เขาเจ้าเกษียณแต่ว่าทุกๆวันพุธเขาเจ้าจะไป get together ห้องคาราโอเกะเอาของกินของไผ่เอาไปคนละสุด2สุด
2: กินข้าวสามัคคี
1: เย้แล้วก็ห้องเพลงไปน้ํากันแหละห้องเพลงไปจะมีการห้องเพลงห้องเพลงคาราโอเกะหันมือวันพุธกับวันอาทิตย์เนาะส่วนตะกี้หันทุกๆท้ายเดือนหันก็จะมีงานสังสรรค์สามัคคีมีวงดนตรีเสพมีลำวงอย่างเดียวนี้นี่เปลี่ยนเป็น3เดือนต่อเทื
0: อ
1: เนื่องจากว่าผู้เสพนี่บ่ไหว
2: ผู้เสพเป็นผู้สูงอายุเอง
1: ผู้เสพนี่ก็บ่ไหวแล้วก็ทุกครั้งที่จัดงานเท่าไหร่วันมันเมื่อยมันเมื่อยกลุ่มสตรีบ่กลุ่มจัดโต๊ะจัดตังเพราะว่าต้องได้เฮ็ดกินเฮ็ดหยังเนี่ย
0: จ้ะ
1: แล้วมาเสิร์ฟมาหยังเขาเจ้าแม่นบ่มันเป็นการแต่ว่ามันก็เป็นการภูมิใจที่ว่าได้รับใช้สังคมแล้วได
0: ้
1: พบปะสังสรรค์กันจนว่ามีเรื่องพวกกลุ่มสตรีเมื่อยแห้งจนยางแล้วเตะขาตัวเองล้
2: ม
1: แล้วจึงได้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮาเฮ็ดเดือนนึง3เทื่อนึงนี่สตรีเฮาจิไหวอยู่บ่เพราะว่าสตรีเฮาแต่ละคนนี่75หา85แม่นบ
2: ่
1: ก็เลยเพิ่นเลยเห็นมาตีว่าเออโอเคคันบ่ซั่นล่ะแม่นสั่งซื้ออาหารเอาทํา
2: แม
1: ่
2: น
1: แม่น
2: ตัวนี้ก็แก้แบบนึง
0: ตัวเว้าตัวนี้ก็ลืมเออคิดอันนั้นบ่ได้เพราะว่าหมอแคนเนาะคือสุพินอินทราชเพิ่นไปอยู่อดิเรกแล้วเดี๋ยวนี้น่ะ
1: เจ้าก
0: ับมีงานมีหยังคอนเสิร์ตมีหยังอยู่
1: เป้าแคนตลอด
0: ซิดนีย์อยู่ซิดนีย์ก็เคยว่าโอ้ขึ้นมาแม่ครับบ่ได้พ่อกันดนแล้วร้องขึ้นเวทีเป้าแคนอีหยังได้อยู่เพิ่นว่าโอ้บ่ไหวละเดี๋ยวนี้เพิ่นว่า
1: บ่มีแฮงเป้าม
0: ันกายยามละเพิ่นว่า
2: แล้วก็
0: เพิ่นเว้าว่ามันกายยามเฮาแล้วก็ฟังสิเว้าก็แม่นเด้
2: แม่นๆ
0: คือให้ห้องให้โอ้ยนี่หันใจคือบ่
2: จักเสนอตุ้ยไว้แนวนี้เนาะกลุ่มสติของสมาคมจีนเฮาหั่นถ้าว่าอยากห้องเพลงห้องหยังเฮาก็อาจจะหาคนเสพบ่ได้ก็เอาคาราโอเกะ
0: จ้า
1: จ้า
2: ให้เพิ่นไปห้องคาราโอเกะซะเพราะว่าพวกเสพก็อาวุโสพอผู้เสพเนาะถ้าว่าเอาเพลงคาราโอเกะไปมันก็มีแต่ผู้นึงไป
1: เปิดแล้ว
2: จัดให้สอนพวกเพิ่นเอง
0: แล้วเดี๋ยวนี้อีกแนวนึง AI เนาะ AI เพิ่นเฮ็ดออกมาสิปรับเสียงแนวใดก็ได้ฮะ
1: แต่ว่าเพิ่นก็อยากได้เสียง
0: พิเศษที่สุดขนาดเอาหูเก่ามาเฮ็ดเป็นห
2: ูบ่เอาหมายความว่าเปิดดนตรีขึ้นให้เพิ่นฮ้อง
0: จาก
2: ผู้เฒ่าเองหั่น
0: ฮ้อง
2: อันนาบ่แม่นเอาไปฟังเนาะความหมายแนวนั้นและนี่ก็ทางเฮาก็ทางทีมงานวิทยุเฮานี่แหละล่ะเห็นร่วมกับลาวออสแล้วก็สายใจลาวใต้ก็ได้จัดพาผู้สูงอายุไปเก็บหมากไม้
1: เจ้าเออเป็นจังได๋
2: 2ทิกตอนอู้ม่วนแฮง
1: ได้หลายบ
2: ่ได้โอ้บ
1: ่ได้ซื้อเอาบ่
2: ก็ซื้อละบ่แต่ว่าเขาไปกินหั่นจะกินเท่าใดก็ได้ม
1: ัน
2: ออกมาแล้วเฮาก็ของไผของบ้านก็มันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวให้ก็ใส่ถุงก็ออกมาติดเอาม
1: าสั่ง
2: กิโลนึงมาสั่งเอากิโลนึงอ่ะ9ดอล
1: โอ้ยังเก็บแพงปานนั้นน่ะไปเอาทั้งส
2: ่
1: วน
2: บ่มันบ่ได้เว้าความแพงความถูกมันเว้าความมวล
1: แม่
2: และมันเป็นหมากไม้สดเฮาเอาไว้โดนได้อันถ้าว่าอยากได้แนวง่ายๆก็ไปแคปหันราคาก็ทอกันหรือว่าผู้ใดไปเก็บบ่ได้อยากไปซื้ออยู่เศษเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่า
1: แม่นเขาเก็บมาเผื่อ
2: ไว้เก็บเพิ่นปิดแล้วเดี๋ยวนี้หั่นกายยามแล้วเพิ่นปิดละแล้วค้าไปละบ่แม่นว่าเก็บหมากไม้หั่นซื้อๆดอกก็ได้ผู้ละถุง2ถุงบัดแล้วพาไปกินข้าวก็คือน
1: ั่
2: นน้องตุ้ยเว้าเนาะเอาผู้เอาแจ่วปลากระเต่าผู้เอาแจ่วส้มผักผู้เอาปิ้งปลาผู้ใส่อั่วข้าวเหนียวไปแล้วก็ไปอันพาไปอยู่บ่อนภาคอยู่ใกล้ๆกับเทรนมิวเซียมหั่นน่ะอยู่เพรสตันหั่นแหละแล้
0: วก็ยังมีเวลาบ่ฮอดนาทีนึง
2: เจ้าเนาะก็ถือว่าเฮาบ่ทําได้เฮ็ดแนวนี้ให้พวกอายุเนาะสูงอายุเพราะฉะนั้นมื้อนี้เฮาก็บ่เท่านี
1: ้เออมื้อนี้เฮาเว้าคือว่า ยังมีคำว่าหลายอยู่แต่ว่าว่าเวลาหมดก่อนโอเคเลยพี่วัน
2: เจ้าก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะขอให้ดูแลสุขภาพผู้ใดบ่ทันไปซักยาแก้วัดก็ขอให้ไปซักซะเนาะเพราะว่าวัดปีนี้ก็แห้งพบกับทีมงานของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเจ้าสบายดี
1: เจ้าเช่นเดียวกันพบกันสัปดาห์หน้าสบายดี
0: ดังที่ข้าพเจ้าเว้าเนาะคันแม่นผู้ใดที่ว่าเกษียณแล้วหรือว่าเพนชั่นแล้วเนาะเพิ่นบ่ได้ต้องการให้จ่ายฟรีจ่ายหยังมีแต่เอาเมดิแคร์คาดให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็คีปรีคอร์ดของเฮาควรจะเฮ็ดเนาะท่านเพื่อสุขภาพของเฮาเองแล้วเฮาก็ใช้จริงๆเฮาใช้ก็แม่นสิทธิ์ของเฮาเองนั่นล่ะว่าซั่นซะเนาะอายุอานามก็ซ้ํานี้แล้วมันก็เพิ่นก็ดีแล้วเพิ่นเบิ่งเฮาดูแลเบิ่งแงงเฮาก็ความบ่เข้าใจไปในตัวเอ้าฮอดโมงแล้วตอนนี้มาเข้าทางรายการสถานีแล้วเฮาจิกะพบกันอาทิตย์หน้าขอขอบใจ
3: You're listening to Black Wave on SWR 99.9 and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
4: Please be advised this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
3: You're listening to Black Wave on SWR 99.9.